0: การสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวมาเลเซียซึ่งสองฝ่ายมีแผนจะจัดหลายกิจกรรมร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันที่มีความหมายสำคัญดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้ยืนยันจะสืบต่อเฮ็ดเบียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มทวีและหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดอนได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลมาเลเซียที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในระยะผ่านมาและได้เสนอรัฐบาลมาเลเซียสืบต่อสุกโยและระดมให้นักธุรกิจมาเลเซียเข้ามาลงทุนอยู่ลาวให้นับมือหลายขึ้นพร้อมทั้งได้เสื้อเชิญท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่มีความสะดวกในปี2016นี้เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศก็คือเสริมขยายการพัวพันร่วมมือในด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมก็ได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อให้การสนับสนุนลาวและประกอบส่วนเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างมาเลเซียและลาวให้สูงขึ้นสู่ระดับใหม่เพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ชาติพร้อมทั้งมีความยินดีที่จะเดินทางเยี่ยมยามทางการลาวในเวลาที่สองฝ่ายมีความสะดวก
1: พิธีเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กและโครงการก่อสร้างตะฝังเจือนแคมน้ำคงจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมสุพรรณตาเวียงจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านศิริราชธงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทร์มีท่านบุญญวัฒน์นิราไซหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทร์ผู้อำนวยการใหญ่ประธานบริษัทและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กประกอบมีเขตเมืองจันทบุรีไสเศรษฐาไสธานีสีโคตบองนาไสทองหาดไสฟองและเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทร์จำนวน15โครงการมีความยาวทั้งหมด93กิโลเมตรกว่าและโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมน้ำของเขตบ้านอ่างใหญ่เมืองสีโคตบองและบ้านทินเพียบ้านทาแขกเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทร์จำนวน4โครงการมีความยาวทางหมด3กิโลเมตรกว่าโครงการนี้เป็นบุรมสิทธิ์ของรัฐบาลเป้าหมายในการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรทางบกและป้องกันตะฟังเจือนและภัยพิบัติโครงการนี้สำเร็จจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่เนื้อที่ทำการผลิตและงานสารของประชาชนอยู่เรียบแคมน้ำของพร้อมทั้งเป็นการยกระดับพื้นฐานโครงรางให้เข้มแข็งท่านนางสุดานีแพงคำมีห้องผู้อำนวยการบริษัท PSL ก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้ต่างหน้าบรรดาบริษัทที่เข้าร่วมเซ็นสัญญากล่าวว่าบริษัทจะเอาใจใส่สุ่มถูกสติปัญญาและกำลังแห่งเข้าในการก่อสร้างโครงการนี้ให้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเฮ็ดให้ทั้ง2โครงการสำเร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงรางให้มีความเข้มแข็งและเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างให้สำเร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญาอย่างเข้มงวดโดยเน้นนักใส่คุณภาพของวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามแบบผังที่กำหนดเพื่อให้โครงการมีความทนทานในระยะยาวการก่อสร้างเส้นทางเบตงเสริมเหล็กและโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนในครั้งนี้เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแคมน้ำทั้งเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: สำนักงานข้อมูลการฟอกเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการราชนาจักรลุกเซมบวร์กกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายวัตถุมีค่าเพื่อสร้างความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายที่ติดพันกับเวียกงานคุ้มครองการจำหน่ายวัตถุมีค่าในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่นครปักเซโดยการเป็นประธานร่วมของทานบุญจันทร์โลวันไซรองหัวหน้ากรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านทอมรันเซนที่ปรึกษาสถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายและวิชาการราชนาจักรลุกเซมบวร์กท่านคำแดงพรมมาพักดีห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักมีผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายวัตถุมีค่าในแขวงจำปาสักสวรรณเขตสารวันเซกองและอัตตปือเขาห่วม ท่านบุญจันทร์ลอนไซกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้ได้เน้นนักใส่หลายเนื้อในเป็นต้นการเผยแผ่กฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับการคุ้มครองแขนงการซื้อขายวัตถุมีค่าในลาวมาตรฐานสากลในการคุ้มครองเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของแขนงการซื้อขายวัตถุมีค่าพร้อมทั้งเฮียงฮ้องให้บรรดาผู้เข้าร่วมจงมีความรับผิดชอบสูงในการรับฟังการปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อให้สามารถนำเอาเนื้อในเอกสารที่นำมาเผยแพร่ครั้งนี้ไปพันขยายในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของตนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงและมีผลสำเร็จอย่างจบงามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายฉบับปะปุงเลขที64ทับสพส.ลงวันที่1กรกฎาคม2024มี9ภาค59มาตราซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกวดกาเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายเพื่อให้เวียกงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแนวไซเอ็นให้ระบบเศรษฐกิจการเงินมีความเข้มแข็งสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายเป็นการเคลื่อนไหวของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทั้งภายในต่างประเทศที่มีหน้าที่โดยกงในการซอกฮู้สกัดกั้นจำกัดและปราบปรามการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายซึ่งเป็นการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงระบบเศรษฐกิจของชาติและสร้างความเสียหายต่อพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมในกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้แลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนในการคุ้มครองแขนงการซื้อขายวัตถุมีค่าจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งประเทศไทยผ่านทางออนไลน์และบรรทัดอื่นๆที่ติดพันเติมอีกพร้อมนี้ยังได้รับฟังการนำเสนอการคุ้มครองของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกี่ยวกับการติดตามกวดกาการปฏิบัติต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายประสบการณ์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนที่ถอดถอนได้ของประเทศไทยในการนำใช้ระบบการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพนอกนี้ยังได้เผยแผ่นิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองแขนงการซื้อขายวัตถุมีค่าและผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายวัตถุมีค่ามีความเข้าใจในการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายเติมอีก
1: การซื้อเครื่องไฟฟ้าต่างๆเข้ามาสมไซอยู่ภายในเฮือนควรคำนึงถึงไฟฟ้าอยู่ภายในเฮือนสามารถห้องหับไฟฟ้าได้หน่อยหรือเพียงพอกับการห้องหับเครื่องใส่ไฟฟ้าหรือบ่เพราะอาจเหตุให้เกิดมีไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดให้แหงไปกว่านั้นอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุเหตุให้เกิดอัคคีภัยไฟใหม่ตามมาต่อปัญหานี้ทานวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1ให้สัมภาษณ์ว่าระยะผ่านมาประชาชนส่วนหลายซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามานำใช้ภายในครัวเรือนเป็นต้นการติดตั้งแอร์หลายหน่วยการสากรถไฟฟ้าพร้อมกันและอื่นๆโดยบ่ได้คำนึงว่ากงเตอร์ไฟฟ้ารวมทางระบบสายไฟอยู่ภายในเรือนสามารถรองรับได้หรือบ่ซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้กระแสไฟฟ้าบ่เพียงพอเกิดมีไฟตกไฟมอดไฟสอดไฟฟ้าลัดวงจรและอาจเหตุให้เกิดไฟใหม่ได
2: ้สำคัญแม่นประชาชนนี่ส่วนหลายเพิ่นน่ะซื้อเครื่องเข้ามาใช้นะเพิ่นลืมเบิ่งว่าอัคคีภัยอยู่ในบ้านในหยังนะส่วนใหญ่นะสายไฟเพิ่นใช้มาหลายปีแต่เพิ่นน่ะมีงบประมาณปัจจุบันน่ะเพิ่นละมาซื้อแอร์เข้ามาสมมุติตัวอย่างว่าซื้อรถไฟฟ้าเข้ามาซากแต่ว่าระบบไฟเพิ่นบ่ได้มีปรับปรุงอ่ะนะตัวนี้เป็นปัญหานึงที่พ่อแม่ประชาชนต้องให้ความสำคัญบ่อยากให้บอกว่าโอ้มีเงินซื้อเครื่องเข้ามาใช้แต่ต้องให้เบิ่งเพราะว่าสายไฟที่เข้าในเงินนี่มันขนาดสายมันได้ครับเครื่องดังกล่าวบ่อันนี้อยากให้ถ้าว่าผู้เข้าใจได้ก็สามารถโทรมาพวกเขาให้คำปรึกษาได้ว่าโอ้ขนาดสายซ้ำนี่นี่ได้บ่เนาะโลต้องการใช้เท่าไหร่อันนี้พวกเขามีข้อมูลให้อันนี้ให้พ่อแม่ประชาชนเบิ่งตรงนี้เพราะมันจะมีความสำคัญหลายเรื่องไฟไหม้เรื่องโรคภัยต่างๆมันจะไหลเกิดลักษณะแบบนี้ถ้าว่าเขาซื้อเครื่องมาใช้เขาลืมคำนึงถึงสายไฟเขาลืมคำนึงถึงอุปกรณ์ต่างๆอันนั้นว่ามันฟองทับได้บ่โลที่เขาใช้คือในแรกเลยบอกตัวอย่างเขาไปซื้อสายไฟปักเสียบอยู่ตามตลาดแล้วเอามาเสียบหม้อแดงลองไปจับสายไฟนี่ฮ้อนเลยบอกบางก้อนติดเปื่อยอันนี้แหละคือเป็นปัญหาที่ไฟเขาว่าจะไฟในเงินไหมว่าจะติดไฟตะไคร้ไหมแต่เป็นจับกรณีนี้ส่วนหนึ่งและส่วนต่อมาก็เรื่องคนก่อนมันหลงมันก็ได้กับรู้รักษามันใช้มาหลายปีเนาะและตัวต่อมาแต่กระทบจากสายสื่อสารต่างๆยังรู้ว่าสายสื่อสารนี่ระบบไหมมันบ่มีไฟเนาะแต่ว่าระบบเก่ามันยังมีระบบไฟอยู่ตัวนี้ไฟนี่มันบ่เคยมีการแก้ไขเลยเพื่อ
1: านวาสนาเพชรลำพันธ์ยังเฮียกฮ้องให้ประชาชนก็คือผู้ที่สวมใส่ไฟฟ้าทุกคนจงมีสติระมัดระวังในการสวมใส่ไฟถ้าหากสายไฟฟ้าเก่าใส่มาหลายปีควรเปลี่ยนใหม่สิ่งสำคัญถ้าหากมีความต้องการจะซื้อรถไฟฟ้ามาใส่แม่นต้องได้ปรึกษานำรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าแล้วก่อนว่าไฟฟ้าในเฮือนของเฮาสามารถห้องหับการสตาร์ทรถไฟฟ้าได้หรือบ่เพื่อหับประกันความปลอดภัย
0: ปีนี้บริษัทเบียร์ลาวจำกัดร่วมกับแผนกตำรวจจราจรนครหลวงจันทร์ได้จัดหลายกิจกรรมเพื่อฉลองวันสุขภาพและความปลอดภัยโลก2026ครบรอบ3ปีอย่างคึกคืนพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อบุดลมณีที่บริษัทเบียร์ลาวจำกัดนครหลวงจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านเฮนริกจูเอลแอนเดอร์เซนอำนวยการใหญ่บริษัทเบียร์ลาวจำกัดมีพันโทสังคมพมราชหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรคณะอำนวยการบริษัทเบียร์ลาวพร้อมด้วยพนักงานวิสาการและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมวันสุขภาพและความปลอดภัยโลกจัดขึ้นในวันที่28เมษายนของทุกปีโดยองค์กรแห่งงานสากลหรือ ILO นับแต่ปี2003เป็นต้นมาของการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในระดับโลกสำหรับกลุ่มบริษัทคัสเบิร์กและบริษัทเบียร์ลาวจำกัดได้ความสำคัญที่สุดต่อวันดังกล่าวโดยเน้นใส่การสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดพ้นอุบัติเหตุในสถานที่เหตุเวียกและตามท้องถนนภายในงานได้นำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบริษัทเบียร์ลาวการเสนอระบบเทเรนเมติกและ GPS เพื่อช่วยยกระดับการติดตามและมาตรฐานการขับขี่การให้ความรู้กฎหมายและการขับขี่ปลอดภัยรวมถึงการสนทนาแลกเปลี่ยนกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและบทเรียนที่ควรนำใช้รวมถึงกิจกรรมถามตอบเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่านเฮนริกจูเอลแอนเดอร์เซนอำนวยการใหญ่ของบริษัทเบียร์ลาวจำกัดกาวา
3: The theme of
0: today is การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีความสำคัญหลายต่อบริษัทเบียร์ลาวก็คือประชาชนลาวผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละปีรัฐบาลลาวได้วางกฎระเบียบอย่างเข้มงวดต่อกับผู้ขับขี่รถตามท้องถนนให้มีความปลอดภัยหลายขึ้นในเส้นให้การเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนลดน้อยถอยลงกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ให้พนักงานบริษัทเบียร์ลาวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจด้านความปลอดภัยหลายขึ้นปีนี้บริษัทเลือกหัวข้อการขับขี่ปลอดภัยเนื่องจากอุบัติเหตุจำนวนหลายเกิดขึ้นตามท้องถนนซึ่งจะช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ระเบียบการใช้รถใช้ถนนและนำไปปรับใช้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน
1: เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซได้กะเกียมเบียร์ไม้ไว้ปลูกจำนวน 3,000 ต้นจะปลูกในเนื้อที่ทั้งหมด 1,380 เฮกตาร์ในนั้นแมนยางพาราและไม้อุตสาหกรรมจำนวน1ท่านดลพรพลสวัสดีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซให้สัมภาษณ์ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้การห่างหากะเกียมแผนปลูกไม้ใน7เมืองทั่วแขวงเกือบจะสำเร็จแล้วโดยชาวกสิกรหันมาปลูกต้นไม้อย่างพาราที่สร้างเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเฉพาะในปีนี้จะปลูกให้ได้ 1,360 เฮกตาร์นอกจากนั้นจะปลูกไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้ดูไม้แต่คาไม้ยางไม้แคนและไม้ประดับจำนวนหนึ่ง
4: ทางแผนกเกษตรกรรมก็ได้มีการก้าเกียมโดยเฉพาะเป็นแผนการปลูกเบี้ยไม้ความเฉพาะทั่วแข่งพวกเขานี่และแม่พวกเขาก็จะมีการก้าเกียมโดยเฉพาะเป็นการปลูกเบี้ยไม้ทั่วแข่งกันเฉพาะเลยก็เป็นเนื้อที่ทั้งหมดพวกเขาก้าเกียมนี่ก็ประมาณ 1,380 เฮกตาร์ในนี้ก็จะมีการปลูกไม้อย่างพลาและก็ไม้อุตสาหกรรมและส่วนหลายเลยจะเป็นอย่างพลาประมาณ 1,360 เฮกตาร์ที่ว่าพวกเขาการเก็บมาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการปี2016นี่แต่ว่าการปลูกอย่างพลาเนี่ยก็จะเป็นของบริษัทแดของประชาชนแดไม้อุตสาหกรรมนี่แม่นพวกเขาก็เก็บไว้โดยเฉพาะเป็นไม้ดูไม้เต้นแล้วก็ไม้อันเต้ข้าเต้ฮอแล้วก็ไม้ยางไม้แคนแล้วก็ไม้ประดับจำนวนหนึ่งแล้วแม่พวกเขาก็กะเกียมไว้หลายพอสมควรอยู่ในเนื้อที่ของแขกพวกเขานี่ก็สิประมาณเกือบ 3,000 เบียร์แล้วก็เนื้อที่ประมาณเกือบ1เฮกตาร์เขาจะปลูกอยู่แ เองโดยเฉพาะมันพ่อจะเน้นเรื่องการผู้คิดสำนึกผู้เป็นประเภทดำหงเฮียนต่างๆให้เด็กน้อยทันได้ครับว่านอกจากนั้นพวกเขาก็ได้มีการก้าเกี่ยมให้แต่ละเมืองหันจะเป็นปลูกอยู่ในเจ็ดเมืองหันจะเป็นปลูกเมืองไผ่เมืองมันอันนั้นอันนี้จะเป็นให้เมืองก้าเกี่ยมพันชิวเทียบสิบปีพันมาถือว่าเพิ่มขึ้น1,380เฮกตาร์เนี่ยเป็นพวกเขาจะมีทางไม้อย่างพลาและไม้อุตสาหกรรมพร้อมกันพันชิวเล็กแต่เป็นสาเหตุว่าส่วนนี้ก็เจ้าก็หันไปปลูกพืชโดยเฉพาะมันอย่างพลาสามารถสร้างแรงรับให้แก่ครอบครัวเขาโดยเฉพาะมันก็เป็นที่แต่เขาปลูกได้แล้วก็ถือว่าเป็นแรงรับที่มีความมั่นคงอย่างสันปะสนกว่าผู้ที่มีเงื่อนไขเขาจะหันมาลงทุนปลูกไม้อย่างพลาแล้วก็ไม้อุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งเจ้าโดยเฉพาะมันไม่กระถิ่นนรงที่มีทางบริษัทลงทุนเด้อแล้วก็ที่มีทางประชาชนเด้ที่นะ
1: ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคัมไซให้สัมภาษณ์ตื่นฟ้าเฉพาะในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้กระเกียมเนื้อที่ไว้ปลูกอยู่แขวงจำนวน1เฮกตาร์และภายหลังปลูกต้นไม้แล้วแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจะเอาใจใส่แนะนำห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจำนวน7เมืองและกลุ่มบริษัทเน้นใส่เวียกงานบุรบัดรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วให้เจริญเติบโตพร้อมกันนั้นจะใส่ฝุ่นปุ๋ยและล้อมหัวโดยหัวมือกับบริษัทและประชาชนในท้องถิ่นปกปักรักษาต้นไม้ให้เขียวสดงดงามเพาะปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อสิ่งที่ดีในวันหน้าต่อไปเชิญท่านฟังข่าวท้องถิ่นกองประชุมฝึกอบรมและก้าเกี่ยมความพร้อมก่อนลงเก็บกำข้อมูลบทคนคว้าหัวข้อไว้นมบรรทัดฐานการยินยอมการแต่งงานและการอยู่ร่วมกันก่อนไว้อันควรในลาวจัดขึ้นในวันที่3พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมของแขวงภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านคำประเสริฐปัญญานุวงศ์ห้องหัวหน้าห้องว่าการแขวงท่านอนุทัยสุวรรณดวลห้องหัวหน้าคณะวิชาการคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ในวาระดำเนินกองประชุมคณะผู้สอบเวียกงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานสภาพรวมโดยย่อในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาให้กับบรรดาผู้เข้าร่วมได้รับทราบเป็นต้นแม่นการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสร้างความเข้มแข็งให้กับวัยหนุ่มในการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานสุขภาพเจริญพันธุ์บทบาทหญิงชายและเพศศึกษาการค้นคว้านำเสนอแผนลงเก็บกำข้อมูลตัวจริงต่อกับวัยหนุ่มของบรรดาบ้านอยู่เมืองเป้าหมายและอื่นพร้อมเดียวกันนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมยังได้พร้อมกันประกอบคำคิดเห็นสนทนาแลกเปลี่ยนต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานความรับผิดชอบของตนร่วมกันอย่างคงไปคงมาเพื่อแนะเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานลงเก็บกำข้อมูลตัวจริงสามารถจัดตั้งปฏิบัติไปอย่างมีความถูกต้องสอดคล้องพร้อมทั้งแนะเหตุให้การเผยแพร่ข้อมูลต่อกับกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลสำเร็จตามทิศทางแผนการที่วางไว้
6: สุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
1: วันที่5พฤษภาคมนี้เมืองท่าแตงจัดพิธีประกาศสั่งตั้ง3ตาแสงเติมอีกคือตาแสงท่าแตงกระปือและตาแสงดอนซาอยู่สโมสรใหญ่ของเมืองให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านสากลพรประสิทธิ์คณะประจำพรรคแขวงประธานกวดกาพรรคแขวงเสกองท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาพรรคเมืองท่าแตงพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
7: ท่านพงศวัฒน์สิงหาราชประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่าแตงได้รายงานจุดพิเศษและท่าแห่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของ3ตาแสงคือตาแสงท่าแตงมีเนื้อที่ทั้งหมด 10,621 เฮกตาร์ซึ่งได้โฮมเอาบ้านที่ขึ้นกับจุดซุ้มพัฒนาที่2จำนวน6บ้านและบ้านที่ขึ้นกับเขตจุดซุ้มพัฒนาที่1จำนวน7บ้านรวมเป็น13บ้านขึ้นกับมี 4,321 หลังคาเรือน 5,501 ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 13,079 คนยิง 6,577 คนสำนักงานตาแสงแม่นตั้งอยู่บ้านกุผุ่งไต้ส่วนตาแสงกระปือมีเนื้อที่ 18,076 เฮกตาร์ซึ่งโฮมเอาบ้านที่ขึ้นกับจุดซุ้มพัฒนากระปือ11บ้านและเขตจุดซุ้มพัฒนาท่าแตงเหนือ1บ้านรวมเป็น12บ้านขึ้นกับมี 1,745 หลังคาเรือนมี 2,283 ครอบครัวมีพลเมือง 12,744 คนยิง 5,042 คนสำนักงานตาแสงแมนตั้งอยู่บ้านกระปือ สำหรับตาแสงดวนซาแม่นมี 11,800 เก่าเฮกตาซึ่งได้ฮุมเอาบานที่ขึ้นกับจุดซุมพัฒนาดวนซาจำนวน4บานและจุดซุมพัฒนาถาแตงเหนือ2บานรวมเป็น6บานขึ้นกับมี 1,647 หลังคาเฮือน 2,162 ครอบครัวมีพลเมือง 10,069 คนยิง 5,042 คนสำนักงานตาแสงแม่นตั้งอยู่บานดวนซา
1: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิสาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
8: ์พายุก่อนอากาศประจำวันที่9พฤษภาเวลา 7:00 หาเวลา 12:00 ความกดดันสูงของอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง14หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเสาหาหา38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าทานตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้พบปะกับทานนารินทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียอยู่นครหลวงนิวเดลีเมื่อบ่ดลมานี้สองฝ่ายได้เน้นหนักถึงความสำคัญของการหัดแน่นสายพันธุ์ระหว่างเวียดนามและอินเดียให้ลึกซึ้งกว่าเก่าประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปฏิบัติบรรดาเป้าหมายพัฒนาของแต่ละประเทศและตกลงเป็นเอกภาพยกระดับสายพันธุ์สองฝ่ายเวียดนามและอินเดียขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านแบบเพิ่มทวีนอกนี้สองฝ่ายยังเห็นดีเป็นเอกภาพรักษาการพบปะทุกขั้นเป็นประจำพิเศษแม้นการพบปะขั้นสูงและวางเป้าหมายฮอดปี2030มูลค่าการค้าสองฝ่ายให้บรรลุ25ตื้อดอลลาร์สองฝ่ายยั่งยืนคืนการหัวมือด้านป้องกันชาติและป้องกันความสงบแม่นเสาค้ำสำคัญของการพัวพันคู่หัวมือยุทธศาสตร์แบบเพิ่มทวีระหว่างเวียดนามและอินเดีย
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่6พฤษภาคมนี้อยู่ประเทศฝรั่งบรรดารัฐมนตรีการค้ากลุ่ม7ประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาหรือ G7 ได้ปรึกษาหารือหลายปัญหาด้านเศรษฐกิจและการค้าในกองประชุมรัฐมนตรีการค้า G7 ครั้งนี้บรรดารัฐมนตรีได้ยกให้เห็นถึงความประหลาดใจของการเจรจาฮอบล่าสุดอยู่องค์การการค้าโลกเมื่อเดือนมีนาผ่านมา ถึงว่าจะยอมรับบรรดาข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกแม่นข้อกุญแจเพื่อสุกยู่การค้าทั่วโลก G7 เน้นหนักว่าบรรดาข้อริเริ่มหลายฝ่ายมีบทบาทสำคัญในการสุกยู่ปัญหาซึ่งบรรดาสมาชิกต่างฝ่ายต่างมีความสนใจ
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันที่7พฤษภาคมนี้รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมประกาศนโยบายสำรองแก๊สธรรมชาติเลวหรือ LNG สำหรับใช้ภายในประเทศโดยกำหนดให้ผู้ส่งออก LNG จัดสรรแก๊ส200ของปริมาณส่งออกไว้สำหรับตลาดภายในประเทศท่านคริสโบเวนรัฐมนตรีพลังงานออสเตรเลียเปิดเผยว่านโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1กรกฎาคม2017เป็นต้นไปนโยบายใหม่นี้ได้ถูกออกแบบอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติโดยเน้นนักว่าออสเตรเลียยังคงเป็นผู้สนองพลังงานที่เชื่อถือได้ในขณะที่ยังให้ความสำคัญกับความต้องการพลังงานภายในประเทศในปี2023ออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออก LNG ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลก
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบันลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
9: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
9: แท้วะอีลีวะ
10: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
13: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
12: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมอกแห้งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศเผยแผ่ผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5และยานทำอีกของรายการใจประธานได้หับฟังข่าวหงประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่เมืองห่มระหว่างวันที่28-30เมษายน2566ผ่านมานี่ท่านมอนไซเหล่าโมซงหงประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์ประจำเขตเลือกตั้งเมืองห่มได้เคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งเบนซิกกาเลมูนกาตันโลกัวดิโวฟรังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุกซัมบวกมาลกโมริตานีนูเวกาโดโดนีเกบักกงโกลูมานีเซนาการสวิตและสององค์การคือองค์การฟรังโฟโกนีสากล OIF และศูนย์รัฐสภาอาซี PCAนอกนั้นยังมีประธานคณะกรรมธิการการเมืองเลขาธิการใหญ่ของ APF บรรดาสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพรวมผู้เข้าร่วม70กว่าท่านกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ได้พิจารณาและรับรองเอาวาระกองประชุมปรับปรุงและรับรองเอาบทบันทึกว่าด้วยการพิจารณาตกลงบทรายงานของกองประชุมกรรมการการเมืองที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2565ที่นครปารีสประเทศฝรั่งทบทวนคืนและรับรองเอาบทรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งพิจารณาและรับรองเอาแผนปฏิบัติงานปี2025-2030เพื่อส่งเสริมการยกเลิกโทษประหารชีวิตในขงเขตบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งหากฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการทางด้านการเมืองของบรรดาคณะ APF ของบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกซึ่งในเวลานี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวในนามสมาชิกสมบูรณ์ของ APF ได้รายงานสภาพการที่พ้นเด่นทางด้านการเมืองเป็นต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาผ่านมาและผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาและผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10พร้อมกันนั้นบรรดาผู้แทนกองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือเกี่ยวกับทัศนะของ APF สำหรับกองประชุมสุดยอดฟรังโกโฟนีจากกลุ่มครั้งที่20บทบาทของ APF ในจัดเฉียนละภาพทางด้านภาคพื้นและทั่วโลกและคำแนะนำทางด้านนิติบัญญัติเพื่อนำไส้สันติภาพและเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาแบบยืนยงหากฟังบทรายงานเกี่ยวกับการดำเนินวิธีการไกลเกียข้อขัดแย้งทางด้านเมืองในประเทศกงโกและวารันดาหากฟังเลขเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการดำเนินงานของคณะกรรมการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสภาสูงฝรั่งเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งและหลีกเลี่ยงมาตรการการลงโทษสากลค้นคว้าพิจารณาหางบทรายงานเกี่ยวกับความปองดองแห่งชาติและความยุติธรรมในสมัยข้ามผ่านหามฮองเอาบทรายงานฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับการต้านข่าวปลอมและการกระทำในรูปแบบทางเลือกในการสนองทุนให้สื่อมวลชนห้ามห้องเอาหางมาตีเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทสื่อสาธารณะในการหับมือกับข่าวปลอมและการปรับปรุงโครงสร้างของสื่อต่างๆปรับปรุงและห้ามห้องเอาหางมาตีเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก APF เพื่อดำรงตำแหน่งผู้สังเกตการในองค์การสหประชาชาติแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับบรรดาเหตุการณ์ที่พ้นเด่นที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและทั่วโลกโดยเฉพาะในขงเขตประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของสมาชิก APF ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเต็มไปด้วยความสามัคคีมีความเอกภาพในการทำห้องเนื้อในตามหัวข้อของวาระกองประชุมและหับฟังผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายพร้อมกันนี้ได้ตกลงมอบให้ประเทศเบนิงเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งต่อไปในปี2027ที่เมืองโกโตนูก่อนหน้า1วันเปิดกองประชุมกรรมาธิการการเมืองได้มีกองประชุม
สัมมนารัฐสภาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานการคุ้มครองและนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวก็ได้เข้าร่วมและรับฟังการเสนอเนื้อในที่เป็นพื้นฐานของหัวข้อจากบรรดาเซียวซานของประเทศเจ้าภาพ APF และองค์การที่เกี่ยวข้องภายใต้4หัวข้อเช่นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์สถานการณ์ในปัจจุบันการละโอกาสและความเสี่ยงบทบาทของรัฐสภาในฐานะขององค์การนิติบัญญัติในการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์เวทีสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งปัญญาประดิษฐ์ในเวียงงานรัฐสภาเครื่องมือการนำใช้นวัตกรรมในตอนท้ายของกองประชุมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวยังได้เข้าร่วมบรรดากิจกรรมที่ประเทศเจ้าภาพจัดขึ้นและเยี่ยมชมอังกอร์วัดซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และลือซื่อแห่งหนึ่งของโลกอยู่เมืองเสียมเรียบท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังเป็นนั้นก็เป็นข่าวกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ต่อไปทางรายการแจ้งบรรดาท่านได้รับฟังข้อมูลคมสื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะบรรทานได้รับฟังข่าวเผยแพร่นิติกรรมและปลื้มคู่มือการพบปะประชาชนกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติและปลื้มคู่มือการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงได้จัดขึ้นในวันที่4-5 พฤษภาคมนี้ที่สโมสรของโรงเรียนทฤษฎีการเมืองการปกครองเมืองท่าแขกแข่งขมวนโดยการเป็นประธานของทานปุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าหัวมีทานห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติประธานห้องประธานและหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนแขวง9แขวงคือแขวงเวียงจันทร์บริคำไซขมวลสวรรคเขตสารวันจำปาสักเสกองอัตตปือและไซสมบูรณ์พร้อมด้วยวิทยากรและภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าห่วมท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กาวาเนื้อในที่นำมาค้นคว้าปรึกษาหารือและประกอบคำคิดคำเห็นในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นนิติกรรมที่สำคัญและจำเป็นเพราะเป็นม่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของ

และสมาชิกสภาไปส่วนแขวงก็คือการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิหน้าที่ของสภาแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นเป็นก้าวกองประชุมได้รับฟังสภาพรวมเวียกงานการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องการล่วงเลิกพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงอิงใส่ปื้มคู่มือพบปะประชาชนและการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงการให้การสนับสนุนเวียกงานพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนแขวงจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งแล้วนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างประทิดสร้างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพชุดพิเศษของแต่ละแขวงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวเผยแพร่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนและในตอนบ่ายวันที่6พฤษภาคมท่านโพไซไข่คำพิทูลประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางคองคณิตหลักเจริญในโอกาสที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยผู้ใหม่ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านโพไซไข่คำพิทูลได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยท่านนางคองคณิตหลักเจริญที่ได้ถูกแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งแจ้งสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยเฉพาะการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของสภาแห่งชาติลาวสุดที่10และยังได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแผนการพัวพันหัวมือในตอนหน้าระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาไทยนอกจากนี้ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศยังได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนช่วยเหลือของประเทศไทยในระยะผ่านมาให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นแมนเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขและกสิกรรมก็คือสถานทูตที่เป็นขั้วต่ออันสำคัญในการหัดแน่นสายพัวพันหัวมือที่ดีงามและการเป็นคู่หัวยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างสองประเทศให้ได้รับผลสำเร็จในระยะผ่านมาท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจต่อประธานกรรมาธิการการต่างประเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจะสืบต่อสุขยุ่งการร่วมมือระหว่างสองประเทศให้เข้าสู่เรื่องเลิกยิ่งขึ้นว่ารวมว่าเฉพาะก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับสภาแห่งชาติลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็เป็นข่าวประธานกรรมาธิการการต่างประเทศต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทูตไทยเลยในวันที่23เมษายนพันมณีทานเพชรลาทันทวงศาหองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานซึงเจฮาเลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกะเกี่ยมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีครั้งที่9และกองประชุมโตมุนเกี่ยวกับบัญหาอากาศและน้ำครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28หา30กรกฎาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์ในการเข้าเยี่ยมคำนับทานเลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีได้แจ้งให้ทราบความเป็นมาจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์การพร้อมทางรายงานความคืบหน้าการประสานสมทบระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับองค์การ AAWC ในการกะเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในท้ายเดือนกรกฎาคมนี้นอกจากนั้นยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการบริหารการคุ้มครองน้ำให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ท่านรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้แจ้งสภาพเกี่ยวกับสภาแห่งชาติสุดที่10และการกะเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆของกองประชุมที่จะจัดขึ้นในท้ายเดือนกรกฎให้แก่คณะผู้แทนองค์การ AAWC ทราบคณะผู้แทนองค์การ AAWC ยังได้เข้าพบปะการนำของกรรมธิการการต่างประเทศเยี่ยมชมและวางกระตาดอกไม้ที่ห้องมุนเสื้อสภาแห่งชาติอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เข้ารบที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวเลขาธิการใหญ่องค์การ AAWC เดินทางมาเฮ็ดเวียกกับสภาแห่งชาติมาฮอดนี้ทางรายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนคันแขวงหลายขึ้นไซสุภพรมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการวิเลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียง

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอริยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: ฮัลโหลสบายดีเซียว
0: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
2: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
0: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ําเฮานี่สิพาไป
2: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น. ทางรายการจะพาทุกท่านได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเราบ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติที่มีความสวยสดงดงามมีความเป็นสีเขียวและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศ15นาทีต่อจากนี้จะให้ทุกท่านได้ไปฮู้และไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆพร้อมความเบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขารายการเที่ยวแดนจำปายังเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเติมในตอนต้นรายการแบบนี้บ่เฝ้าเว้าอย่างไรยายยังห่างให้ทุกท่านได้มวลซื่นเบิกบานฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันแล้วไปท่องเที่ยวน้ำกันเด้อ

0: ินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาหลังจากที่มวนซืนพรคายฟังเพลงจากทางรายการสลับสับเปลี่ยนให้กับทุกท่านแล้วกลับเข้ามาในระยะนี้จะพาทุกท่านได้ไปฮู้จักอุทยานหินตั้งเมืองหัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจระยะนี้หลายคนคงจะเจ็บหัวน้ำสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ทางภายในและก็ต่างประเทศที่มากระทบใส่ให้เป็นสีวุ่นๆแน่เป็นต้นกระแมนอากาศห้อนอบอ้าวหมักเห็บตกเศรษฐกิจฝืดเคืองความบ่สงบอยู่ตะเวนออกกลางเฮ็ดให้เศรษฐกิจของหลายๆประเทศรวมทั้งลาวเฮานี่นะพบกับความยุ่งยากเช่นเดียวกันดังนั้นเนาะเพื่อลดพรความเคร่งตึงหลายคนได้เดินทางไปเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศท่องเที่ยวพักผ่อนย้อนใจตามธรรมชาติซึ่งหนึ่งในนั้นอยากแนะนำให้ไปเที่ยวชมธรรมชาติอุทยานหินตั้งเมืองหัวเมืองแขวงหัวพันถ้าจะเว้าไปแล้วหินคอนหอนไก่หินล้านสร้างนอนโฮงจุ้มคล้องรวมทั้งหินตั้งแมนสิ่งมหัศจรรย์ทางปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาให้คนเฮานี่ได้สมใส่ถือว่าเป็นแหล่งบูฮานวัตถุประวัติศาสตร์อันดังเดิมที่มีมาแต่บูฮานสิ่งทั้งหมดนี้แมนได้เกิดขึ้นมาแต่ดึกดำบรรพ์และมีอยู่แขวงหัวพันวิลสนฐานที่มั่นของการปฏิวัติลาวโดยเฉพาะอยู่เมืองหัวเมืองซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในนามประธานคณะกรรมการคุ้มครองมรดกแห่งชาติระดับชาติได้ออกข้อตกลงและใบยั่งยืนรับรองเอากลุ่มเสาหินตั้งเมืองหัวเมืองมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นของแขวงหัวพันเข้าเป็นมรดกแห่งชาติระดับชาติทางด้านวัฒนธรรมในวันที่11สิงหาคม2025ผ่านมากุ้มหินตั้งเมืองหัวเมืองพร้อมด้วยพื้นที่บริเวณแมนได้รับเป็นมรดกแห่งชาติระดับชาติทางด้านวัฒนธรรมแห่งที่2ของแขวงถัดจากเมืองเวียงไซมรดกแห่งชาติทางด้านประวัติศาสตร์อุทยานหินตั้งหรือว่าเสาหินตั้งเมืองหัวเมืองเป็นแหล่งบูฮานวิทยาทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ได้รับรองเป็นมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นของแขวงในปี2025แนวใดก็ตามเพื่อจะยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานหินตั้งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและติดพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานนั่นแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหัวพันก็ได้มีการร่วมกับห้องการวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองหัวเมืองได้พยายามนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวหินตั้งเมืองหัวเมืองนี่เข้าไว้ในบัญชีสำรองมรดกโลกโดยได้ผ่านประวัติความเป็นมาของหินตั้งการก้าเกี่ยมความพร้อมเพื่อนำเสนอแรงท่องเที่ยวหรือว่าแรงหินตั้งเข้าในบัญชีสำรองมรดกโลกและผ่านบรรดามาตรฐานเงื่อนไขการนำเสนอการคุ้มครองและการบริหารจัดการส่วนอุทยานหินตั้งในผ่านมาก็คือในปัจจุบันรวมทั้งสภาพการนำไส้ดินป่าไม้และเส้นทางการสัญจรไปมาในเขตอุทยานหินตั้งปัญหาสิ่งท้าทายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้นำเสนอเข้าเป็นหรือว่าเข้าในบัญชีสำรองมรดกโลกในอนาคตซึ่งทั้งหมดนั้นแมนอยู่ภายใต้การสุกยู่ขององค์การยูเนสโกถ้าเบิ่งความมหัศจรรย์และความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวหินตั้งของเมืองหัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวหินตั้งนี้แมนตั้งอยู่เมืองหัวเมืองแขวงหัวพันซึ่งตามการสันนิษฐานของนักวิชาการว่าแมนเป็นสุสานของคนบูฮานสมัยเก่าแก่และหินตั้งเหล่านี้ก็แมนมีความคล้ายคือหินตั้งอยู่ยังภูแคเมืองซำใต้ตามข้อมูลนักวิชาการว่าแมนค้นเผ่าเยื่อเป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งปัจจุบันอยู่เทศบาลเมืองซำเหนือเพิ่นได้จำลองหินตั้งไว้อยู่สวนสาธารณะในเมืองซำเหนือเพื่อเป็นสัญลักษณ์หินตั้งให้เป็นสถานที่สำหรับแขกไปไทยมาได้ชมได้เที่ยวและได้มาถ่ายรูปอยู่บ่อนั่นเพื่อให้ฮู้ว่าเอาตอนนี้มาฮอดแหล่งท่องเที่ยวหินตั้งเป็นที่เฮียบห้อยแล้วถ้าหากท่านใดหากว่ายังบ่มีแผนไปท่องเที่ยวอยู่ไสก็อย่าลืมไปได้อุทยานหินตั้งเมืองหัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์อีกสถานที่หนึ่งที่พวกเขาบ่ควรพลาดเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็ใกล้เวลาหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายอย่าลืมว่ารายการเที่ยวแดนจำปามีออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวส่วนว่ามื้อต่อไปอาทิตย์ต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวอยู่บ่อนใดนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้ท่านได้ฮู้จักมีอันใดแด่ต้องได้ติดตามรับฟังจากทางรายการของพวกเขาและสิ่งสำคัญสำหรับท่านใดที่จะให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการกวงสีที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุอ่าวปุยปูเขตกวงสีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมา
0: เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามลือสื่อฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อพร้อมกับข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวางซีให้บรรดาท่านได้หับฟังและพร้อมกันนั้นยังจะได้นำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีน้ำอีกสำหรับรายการวันนี้พวกเราจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังทำอิดของรายการขอเชิญท่านฟังข่าวสื่อมวลชนหลายประเทศเห็นว่าควรรับรู้คืนใหม่ต่อความสำคัญของขอริเริ่มการร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางข่าวสาร CRI รายงานว่าภายใต้สภาพการที่ซองทางการเดินเรือดังเดิมมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่นับมือนับเพิ่มขึ้นหลายย้อนการปะทะกันระหว่างอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านสื่อมวลชนต่างๆเป็นต้นหนังสือพิมพ์ Diary Miller ของศรีลังกาวารสาร The Diploma ของอเมริกาและเว็บไซต์สังเกตนโยบายจีนของแอสปายได้ตีราคาอย่างตั้งหน้าต่อทากำปันที่ลงทุนโดยจีนและขบวนรถไฟด่วนจีนเอรอบโดยเห็นว่าควรรับรู้คืนใหม่ต่อคุณค่าทางยุทธศาสตร์และความหมายตัวจริงของข้อริเริ่มการร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางที่เสนอโดยผู้นำสูงสุดของจีนหนังสือพิมพ์ Diary Mirror ของศรีลังการายงานว่าผลกระทบจากการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางเฮ็ดให้ทากำปันสากลลามบันโตต้าเป็นทากำปันทะเลเลิกแบบครบวงจรที่ตั้งอยู่ใต้สุดของศรีลังกาได้มีพลบทบาทด้านธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายหลังจากนั้นทากำปันดังกล่าวต้องได้เริ่มการปรับปรุงเพื่อขยายขนาดของการบริการฮอบใหม่ทากำปันแห่งนี้แม่นโครงการร่วมมือที่สำคัญในการร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางระหว่างจีนกับศรีลังกาในไตรมาส1ของปี2016ทากำปันดังกล่าวได้เคียนทายสินค้าหลายกว่า 2.01 ล้านต้นเพิ่มขึ้นหลายกว่า 47 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายขอรีเริ่มแล้วทางกลางที่เสนอโดยตุรกีแมนซองทางขนส่งสากลที่ผ่านอาซีกลางและเขตทะเลสาบกาสเปียนไปสู่อาเซกไบซานซอกซีและตุรกีซึ่งมีการเสื่อมต่อในระดับสูงกับขอริเริ่มการร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนสามารถลดเวลาการขนส่งสินค้าระหว่างเอรอบกับอาซีให้หน่อยลงอย่างหลวงหลายวารสารเดอะดรีโปเมดของอเมริกาได้ลงพิมพ์บทความในระหว่างมอมานี่โดยซี่ออกว่าภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันแล้วทางกลางกำลังหันจากแผนการทดแทนทางยุทธศาสตร์กลายเป็นภาคส่วนที่จำเป็นในการเสื่อมโยงเสื่อมจอดระหว่างเอรอบกับอาซีปี2016ขบวนรถไฟด่วนจีนเอรอบขบวนทำอิฐที่แล่นผ่านทะเลสาบกาสเปียนได้ใช้เวลาเพียง11วันเท่านั้นก็สามารถสำเร็จการออกเดินทางจากนครซีอานจีนไปนครหลวงบากูประเทศอาซิกไปซ่านซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงกำลังการแข่งขันของแล้วทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเต็มเปี่ยมนับแต่ปี2013ที่ทานสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนได้เสนอขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางเป็นต้นมาเวทีการหัวมือสากลดังกล่าวได้ปกคลุมหลายกว่า150ประเทศและหลายกว่า30องค์การจัดตั้งสากลในทั่วโลกเว็บไซต์สังเกตนโยบายจีนของแอสไปได้เผยแพร่บทความโดยซี่ให้เห็นว่าขอริเริ่มการร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางได้หันเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ของจีนให้กลายเป็นพื้นฐานโครงรางการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการค้าและเครือข่ายการร่วมมือลักษณะการผลิตได้หันเปลี่ยนการพัวพันแบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างประเทศต่างๆให้กลายเป็นการพัวพันร่วมมือแบบต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ด้วยรูปแบบการร่วมมือที่ถือเอาการปรึกษาหารือร่วมกันการสร้างสาร่วมกันและการส้มไส้ร่วมกันเป็นพื้นฐานซึ่งได้กลายเป็นแห่งขับเคลื่อนที่สุกยู่การเสื่อมโยงภาคพื้นก็คือทั่วโลกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: เปิดโครงการร่วมมือคุ้มครองภัยพิบัติจีนอาเซียนพิธีเปิดโครงการร่วมมือคุ้มครองภัยพิบัติจีนอาเซียนได้จัดขึ้นอยู่สำนักงานกองเลขาอาเซียนที่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่30เมษายนผ่านมานี้ท่านวังสิงห์เอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียน ท่านเกากิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนพร้อมด้วยผู้ต่างนาถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวตามข่าวแจ้งว่าโครงการดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของจีนและเพิ่มทวีการสร้างความสามารถยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพในการรับมือสุขเสริญของภาคพื้นและช่วยสร้างประสาคมห่วมสตกรรมจีนอาเซียนให้แน่นแฟนกว่าเก่าท่านเกากิมฮุนกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะยกระดับการแจ้งเตือนล่วงหน้าการป้องกันและรับมือสุขเสริญต่อภัยพิบัติในภาคพื้นเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การสร้างอาเซียนที่มีความแน่วแน่นหลายกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมาฮับฟังข่าวสารเกี่ยวกับกวางสีต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามหับฟังรายการกว่างซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวทัศนาเกี่ยวกับผลงานการบริหารแบบจีนสร้างแนวความคิดใหม่ให้แก่การบริหารทั่วโลกในคำซับการเมืองจีนทัศนะเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นนิยามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความหมายลึกซึ้งคำซับนี้บ่เพียงแต่ซี่บอกว่าควรตีราคาผลงานการเฮ็ดเวียกของพนักงานผู้หนึ่งคือแนวใดเท่านั้นยังได้เปิดเผยให้เห็นถึงเหตุผลพื้นฐานคือประเทศหนึ่งและพรรคการเมืองหนึ่งแม่นเฮ็ดเวียกเพื่อไผและอาศัยไผปี2013บ้าน18ถ้ำกิงแขวงปกครองตนเองเผ่าม่งเผ่ายากูเจียเซียงซี่ของแขวงฮูน่านจีนยังเป็นบ้านทุกยากที่สุดแห่งหนึ่งเนื้อที่ปลูกฝังเสลียต่อหัวคนบ่ฮอด1หมู่ประมาณ 0.06 เฮกตาร์รายได้สุทธิเสลียต่อหัวคนในทั่วบ้านมีเพียงแต่ 1,668 หยวนเท่านั้นอัตราการเกิดความทุกข์ยากสูงถึง 57 ส่วนห้อยปีนั้นท่านสีจิ้นผิงที่หาก็ได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้1ปีได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่บ้านแห่งนี้และได้เสนอแนวความคิดสำคัญลดพรความทุกข์ยากอย่างถึกเป้าหมายเป็นข้างทำอิฐหลังจากนั้น10กว่าปีผ่านมารายได้เสลียต่อหัวคนต่อปีของบ้าน18ถ้ำได้เพิ่มขึ้น9เท่าคือบรรลุหลายกว่า 20,000 หยวนเศรษฐกิจรวมหมู่ของบ้านจากศูนย์เพิ่มขึ้นฮอด5ล้านกว่าหยวนการเปลี่ยนแปลงของบ้าน18ถ้ำบ่แมนคุณงามความดีภายในอายุการของการนำท้องถิ่นผู้ใดผู้หนึ่งหากเป็นผลงานจากการหมายมั่นสู่สนแบบต่อแหงของพนักงานทั้งหลายนับแต่ต้นปี2014หาเดือนเมษายน2016มีหัวหน้าหน่วยงานลดพรความทุกข์ยากทั้งหมด7คนสู่ซนเฮ็ดเวียกอย่างต่อเนื่องทุกคนต่างก็ถือเอาตนเองเป็นผู้หนึ่งที่ขาดบ่ได้ในการแข่งขันแบบแลนต่อไม่ในที่สุดก็ได้สร้างผลงานที่เฮ็ดให้บ้าน18ถ้ำจากการลืบล้างความทุกข์ยากอย่างสิ้นเชิงสู่การพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรือง
1: ท่านผู้ฟังการลดพรความทุกข์ยากอย่างถึกเป้าหมายของบ้าน18ถ้ำได้รับผลสำเร็จข้อกุญแจสำคัญก็อยู่นำคำว่าถึกเป้าหมายมันบ่ได้เฮ็ดแบบรวมโดยบ่มีการจำแนกเป้าหมายบ่ได้แจกใหญ่แบบสม่ำเสมอแต่แม่นการยืนยันสาเหตุพาให้เกิดความทุกข์ยากของแต่ละครอบครัวและแต่ละคนแล้วสร้างแผนการช่วยเหลือแบบเฉพาะตัวสำหรับผู้ที่ว่ามีความสามารถการออกแห่งงานจะให้สนับสนุนด้านอุตสาหกรรมสำหรับผู้ที่ว่าเสียความสามารถการออกแห่งงานจะให้การรับประกันชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับลูกหลานครอบครัวทุกอย่างที่บ่สามารถเข้าโรงเรียนได้จะให้ทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับผู้อยู่ในเฮือนเก่าแก่เปเพก็จะจัดสรรภูมิลำเนาให้ในที่สุดครอบครัวทุกอย่างพี่น้องสาวเผ่ามงทุกคนในบ้านต่างๆก็ได้ลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากทั้งหมดอยู่จีนประชาชนหมายถึงประชาชนจำนวนมหาศาลที่สุดท่านสีจิ้นผิงได้ใช้คำเว้าที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดเพื่ออธิบายคำว่าประชาชนทุกทวนาที่บ่ปะทิมไผผู้ใดไว้ข้างหลังเนื้อในแกนกลางของทัศนะเกี่ยวกับผลงานการบริหารแบบนี้คือสร้างความสุขให้แก่ประชาชนเป็นแกนปฏิเสธบ่ถือคนผู้ใดเป็นค่าตอบแทนปัจจุบันการบริหารทั่วโลกควรประเสริฐกับสิ่งท้าทายหลายอย่างที่เป็นระยะยาวและปกคลุมอย่างกว้างขวางเช่นสภาพโลกฮ้อนขึ้นความเตกตนกันระหว่างคนทุกยากกับคนหั่งมีสาธารณสุขเป็นต้นปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่บ่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะของการเลือกตั้งแบบ4หา5ปีสุดหนึ่งคนส่วนหนึ่งได้รับผลประโยชน์ขณะที่อีกส่วนหนึ่งพัดถึกเสียผลประโยชน์เรื่องราวของบ้าน18ถ้ำของจีนถึงจะเป็นเรื่องราวน้อยๆก็ตามแต่ใดสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือเมื่อผู้บริหารมีความอดทนในระยะยาวจนลื่นกายอายุของการดำรงตำแหน่งพร้อมทั้งยึดมั่นพื้นฐานแบบมนุษยธรรมที่บ่ปะทิมไผผู้ใดไว้ข้างหลังปัญหายุ่งยากจำนวนหลวงหลายที่เบิ่งคือจะบ่มีวิธีแก้ไขใดนั่นก็จะมีทิศทางแก้ไขได้แล้ว
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลารายการกว่างซีที่สวยงามก็ใกล้จะหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟัง และท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 8:15 นหา 8:30 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วมโนรีแก้วคุณบริษักและอินทวรวงจันดีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนมืออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มเมื่อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี้
2: ทีมงานสื่อวัยหนุ่มของพวกเฮามื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอในหัวข้อฮักกันพันวันและผลให้ของยาสูบไฟซ่าแต่ก่อนที่เฮาจะมาลมกันเรื่องผลให้ของยาสูบไฟฟ้านั้นเฮามีสาระควรฮู้เกี่ยวกับฮักกันพันวันมาเว้าสู่ฟังฮักกันพันวันนั้นแม่นหยังมีความสำคัญคือแนวใดเสริญทานติดตามได้ต่อไปนี
3: ้ฮักกันพันวันแม่นระยะเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิหรือเกิดมาซึ่งมีระยะเวลา 1,000 วันนับตั้งแต่มือที่แม่ถือผ่าจนถึงมือที่เด็กเกิดซึ่งระยะเวลาดังกล่าวแม่นจำเป็นที่จะต้องได้รับโภชนาการที่เพียงพอพร้อมกับการดูแลลูกน้อยเพราะมันมีผลกระทบอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาทักษะและมันสมองของเด็กน้อยซึ่งจะช่วยให้เด็กน้อยมีภูมิต้านทานและเจริญเติบใหญ
2: ่ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงโภชนาการหรืออาหารแม่นสิ่งที่ห่างกายของคนเฮาต้องการและขาดบ่ไรเพื่อการมีชีวิตและการเจริญเติบโตของห่างกายอาหารที่ดีแม่นอาหารที่ให้คุณค่าทางด้านโภชนาการให้พลังงานสามารถซ่อมแซมความบกพร่องและควบคุมขบวนการต่างๆของห่างกาย
3: อาหารที่เฮากินชนิดใดหนึ่งจะบ่สามารถตอบสนองสารอาหารที่จำเป็นของห่างกายได้ทั้งหมดพอห่างกายต้องการสารอาหารหลายชนิดบรรดาสารเหล่านั้นต่างก็มีหน้าที่และบทบาทต่อห่างกายที่แตกต่างกันซึ่งห่างกายพวกเฮาขาดบ่ได้สารอาหารนั้นพวกเฮาสามารถแยกออกได้2ประเภทคือสารอาหารและจุลสารอาหารซึ่งห่างกายต้องการและขาดบ่ได้รายละเอียดเพิ่มเติมพวกเฮาจะเสนอให้ฟังเติมอีกหลังจากฟังเพลงจากรายการของพวกเฮาตอนนี้มาฟังเพลงจากรายการของเฮาซะก่อนเนาะ

0: ท่านที่ฮักแพงภายหลังได้ฟังเพลงจากรายการแล้วต่อไปนี้พวกเขาขอสืบต่อเว้าถึงหักกันพันวันซึ่งหมายถึงอาหารสำหรับเด็ก 1,000 วันที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาของเด็กน้อยใน 1,000 วันทำอิฐของชีวิตซึ่งเป็นระยะที่สำคัญที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตทางด้านทางกายและสมองของเด็กที่จำเป็นเกี่ยวกับอาหาร 1,000 วันที่พ่อแม่ต้องเฮียนฮู้เอาไว้
1: 1,000 วันเป็นเวลาที่สำคัญซึ่งนับเอาแต่มือตั้งครรภ์จนเด็กเกิดมาได้มีอายุถึง2ปีเวลานี้แม้ระยะที่สมองของเด็กพัฒนาไวที่สุดและร่างกายต้องการสารอาหารที่เพียงพอเพื่อสร้างพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรงอาหารที่สำคัญนั่นก็คือนมแม่เพราะมันเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับเด็กน้อยใน6เดือนทำอิฐย้อนว่านมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนและสวยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
0: ภายหลังเด็กมีอายุได้6เดือนก็ควรเริ่มให้เด็กกินอาหารเสริมที่มีสารอาหารครบถ้วนเช่นข้าวสาลีผักหมากไม้โปรตีนจากซีนปลาไข่วิตามิน A D และธาตุเหล็กแม่นสำคัญสำหรับการพัฒนาของเด็กซึ่งเขาจำเป็นต้องให้อาหารเสริมตามคำแนะนำของแพทย์
1: การให้อาหารเด็กนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงเพราะจะเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพได้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบจากเกลือหลายเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อพยาธิความดันเลือดสูงและควรเอาใจใส่ในการเลือกอาหารที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็ก
0: พ่อแม่มีความจำเป็นและใส่ใจในการสร้างนิสัยการกินที่ดีควรส่งเสริมให้เด็กกินอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนควรสร้างนิสัยการกินอาหารเป็นเวลาให้แก่เด็กๆเพื่อสร้างเป็นนิสัยเพราะมันมีความสำคัญหลายต่อการมีสุขภาพที่ดี
1: นอกนี้แล้วการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กก็สำคัญคือกันดังนั้นผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อติดตามการเจริญเติบโตทางด้านทางกายและมันสมองของเด็กและเพื่อกวดสุขภาพอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่พวกเฮาเว้ามานี่แม่นเพื่อให้ทานผู้ฟังโดยเฉพาะสาวหนุ่มที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นแม่ใหม่ได้หูจักเกี่ยวกับการให้อาหารที่ดีมีสารอาหารครบถ้วนใน 1,000 วันทำอิฐของชีวิตซึ่งจะสวยให้เด็กมีพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรงและพัฒนาอย่างเต็มที
0: ่ที่พวกเฮาได้เว้าไปนั้นแม่นเพียงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องได้ปฏิบัติต่อเด็กใน 1,000 วันทำอิฐในชีวิตของเขาขอให้พวกเฮาทุกคนมาหักกันพันวันตอนนี้หันมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงม่วนๆจากรายการของเฮาสากลซึ่งในตอนต่อไปพวกเฮามีความรู้เกี่ยวกับผลให้ของยาสูบไฟฟ้ามาเว้าสู่ฟัง

0: ท่านที่เคารพมื้อนี้ในตอนต้นของรายการนั่นพวกเฮาได้เว้าถึงฮักกันพันวันหรือ1,000วันทําอิฐสําคัญหลายต่อชีวิตเด็กซึ่งเพิ่นนับเอาแต่มือตั้งครรภ์จนเด็กเกิดมาได้มีอายุถึง2ปี
1: ตอนนี้ขอเว้าถึงยาสูบไฟฟ้าหรืออีซิการ์เรตซึ่งมีหลายสนิดและรูปห่างก็มีหลายแบบหลายสีสันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต้นต่อดังนี้เช่นซิกาไลซึ่งมีรูปลักษณะคล้ายคือกับยาสูบธรรมดามักใช้ในกลุ่มผู้เริ่มต้นสูบบางสนิดแม่นใช้ครั้งเดียวและบางสนิดสามารถสักไฟฟ้าได
0: ้สนิดเวเพนส์จะมีรูปห่างคล้ายคือปากกามีขนาดใหญ่กว่าซิกาไมซ์สักไฟฟ้าได้และสามารถปรับแต่งกินได้อย่างหลวงหลายส่วนสนิดของพอดซิสเต็มเห็นว่าปัจจุบันมีการแพร่หลายในรูปแบบของพอดนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้มีขนาดน้อยและสะดวกในการใช้งานมักใช้ในกลุ่มคนที่ติดยาสูบไฟฟ้าหนักสมควรแล้วนอกนี้ยังมีสนิดที่เอิ้นว่าบ็อกซ์โมดซึ่งมีขนาดใหญ่สามารถในการปรับแต่งกินรสชาติได้หลากหลายมักใช้สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วในการเวปปิ้ง
1: นอกจากนี้ยังมีสนิดที่บ่มีระบบไฟฟ้าแต่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของผู้สูบพวกเขาเอิ้นว่า mechanical modes แต่มันมีความเสี่ยงสูงถ้าใช้บ่ถูกวิธีการใช้ยาสูบไฟฟ้ามีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายมันสามารถเฮ็ดให้ผู้สูบเป็นมะเร็งหลายสนิดโดยเฉพาะมันสามารถทำลายปอดของเขาให้หายไปจากห่างกายเขาได้ในที่สุดก่อเสียชีวิต
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพยาสูบไฟฟ้ามีสารเคมีหลายสนิดที่อาจจะเป็นอันตรายเช่นนิโคตินสารเคมีอื่นๆที่อาจจะเป็นสาเหตุของพยาธิมะเร็งและพยาธิปอดดังนั้นการสูบยาสูบไฟฟ้าจึงเหตุให้เกิดปัญหาด้านหัวใจและระบบหายใจเช่นความดันเลือดสูงหัวใจเต้นไวและการอักเสบของทางดังหายใจเฉพาะสารนิโคตินอย่างเดียวในยาสูบไฟฟ้าก็เป็นพิษเหตุให้มีอาการคลื่นคล้ายปวดหัววิ่นหัวส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของสมองโดยเฉพาะในวัยรุ่นและวัยหนุ่มซึ่งอาจจะมีปัญหาด้านการเฮียนหู้และความจำบ่เพียงเท่านี้การใช้ยาสูบไฟฟ้าสามารถเฮ็ดให้ผู้ใช้ติดและยากที่จะลดพรหรือหยุดสูบใด
1: นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทางรายการได้เสนอความเป็นอันตรายของยาสูบไฟฟ้ามาเว้าสู่ฟังหวังว่าท่านคงบ่แม่นคนคนนั้นที่สูบและเสพติดมาแล้วหากฮู้ว่าเฮาได้ไปเกี่ยวพันกับยาสูบไฟฟ้าก็เฝ้ากับใจหันมาเลือกละซะเด้อก่อนที่ปอดของเจ้าจะหายจากห่างกายซึ่งมันหมายถึงชีวิตการหลีกเลี่ยงบ่ใช้ยาสูบไฟฟ้าแม่นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสุขภาพของท่านและผู้อื่นถ้าท่านต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหยุดสูบยาควรปรึกษากับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได
0: ้รวมความได้ว่าในปัจจุบันนี้การนำใช้ยาสูบไฟฟ้าหรืออีซิการ์เรตหรือเวฟได้แพร่เป็นวงกว้างของวัยรุ่นแล้วซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากังวลหลายโยนค่านิยมได้เพิ่มขึ้นในบรรดาวัยรุ่นเนื่องจากมันบ่ถูกควบคุมอย่างเด็ดขาดเหตุให้มีความ

0: ดวกในการลักลอบซื้อขาย
1: แม่นโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนับแต่สั้นประถมจนฮอดผู้ใหญ่ซึ่งบางคนอาจบ่ฮู้ว่าการนำใส่ยาสูบไฟฟ้านั้นเฮ็ดให้เกิดความเครียดความกังวลและปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆและการนำใส่ยาสูบไฟฟ้าอาจจะเป็นประตูหรือสร้างเงื่อนไขให้วัยรุ่นก้าวสู่การนำใส่สารเสพติดอื่น
0: ๆระยะผ่านมาเฮาก็เห็นว่ามีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของยาสูบไฟฟ้าในโรงเรียนและชุมชนและทางภาคหลักก็กำหนดให้มีการควบคุมการขายยาสูบไฟฟ้าให้วัยรุ่นและห้ามบ่ให้ขายในบริเวณโรงเรียนและอื่นๆแต่ก็ยังมีคนซื้อขายกันอย่างลับหลักหลายมางน
1: ทีมงานรายการเปิดใจวัยรุ่นทีมงานสื่อวัยรุ่นของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเคยเว้าเรื่อยๆว่าสาวหนุ่มควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ลิ่นกีฬาห่างไปอย่าเสพติดเพราะการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอการกินอาหารที่มีประโยชน์มันมีผลดีต่อสุขภาพต่อการศึกษาหำเหียนต่ออนาคตภายภาคหน้า

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเขาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเขาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังน้ำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ดีสนับสนุนพวกเขาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไว้หนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเขายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเขาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026ได้อันลงด้วยผลสำเร็จจบงามภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา2วันแต่วันที่5หาวันที่6พฤษภาคมนี้ที่นครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านเล็กไลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสนใจศิพันโดนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านเล็กไลศิวิไลกล่าวว่าตลอดระยะดำเนินกองประชุมได้สรุปการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานปี2025วางทิศทางแผนการสำหรับปี2026พร้อมทั้งพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่ง5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030บรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันเปิกสหรือและประกอบคำเพียรอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเวียกงานสำคัญต่างๆของแขนงโยธาธิการและขนส่งเป็นต้นการซ่อมแปลงทางเสนอให้มีการเพิ่มงบประมาณเพื่อซ่อมแปลงและบำรุงรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพดีการป้องกันตะฟางเจือนถือเป็นเวียกงานเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันการการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติมีการสั่งรวมความเสียหายเพื่อของบประมาณพิเศษในการฟื้นฟูการขนส่งทางน้ำโดยเน้นพัฒนาการขนส่งตามลำแม่น้ำโขงตอนเหนือและปรับปรุงของเดินเรือเวียกงานผังเมืองสุ่มใส่การคุ้มครองและจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการคุ้มครองการขนส่งเพิ่มมาตรการเข้มงวดการดัดแปลงพาหนะและการปฏิบัติระเบียบจราจรการหันเป็นทันสมัยต้องพัฒนาระบบการเงินและการบริการให้ทันสมัยการสุกยู่ให้ประชาชนนำใช้รถไฟฟ้า EVเพิ่มขึ้นให้ได้30ส่วนห้อยภายในปี2030กองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการอุลมไทยทิศซีนำจากทางสนใจศิพันโดนนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางให้เกณฑ์การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของแขนงโยธาธิการและขนส่งในต่อหน้าให้มีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยทานได้ตีราคาสูงต่อผลงานของแขนงโยธาธิการและขนส่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินที่เป็นวาระแห่งชาติและได้เน้นหนักถึง8ทิศซีนำสำคัญเป็นด้านการเมืองแนวคิดเสริมขยายการนำพาความรับผิดชอบสูงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีเวียกให้ทันสมัยด้านเศรษฐกิจสุ่มใส่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเสื่อมโยมภาคพื้นพรมทวีการเก็บได้หับจากการบินผ่านและอื่นๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

เห็นไอ้ดำขี้ดีอย่าเฝ้าขี้เหือกไก่ได้ผู้สาวเด้อเห็นไอ้ดำคอยลอยอย่าพาวพายเฮาเว้นบัดบ่เหือคาแก้งดำคอยลอยยังสิได้สวยคันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายสุขสบายดีมีรายการสบายดีอีพ่ออีแม่สบายดีเพื่อนมิตรทุกท่านสบายดีทั้งมิตรรายการทั้งเพจแห่งสารลาวทักทายสบายดีเข้ามาได้เนาะมีไลฟ์สดได้มีเด้อไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งสารลาวเนาะแต่ว่าอันน่ะรายการของทั้งอันน่ะเพจ Facebook ของเบาทันบ่ได้ไลฟ์เนาะมื้อนี้ไลฟ์แต่ทั้งของเพจแห่งสารลาว1ชั่วโมงอยู่กับโฆษกเบาไทยมีรายการเฮา1ชั่วโมงเนาะบ่ได้หลายปานใดเด้อ1ชั่วโมงก็ได้ก็ถือว่าได้หลายเพลงอยู่ตกประมาณอยู่4เพลงเนาะ4เพลง5เพลงมื้อนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสได้มาเข้ารายการยามเช้าๆกันจักหน่อยอากาศรู้สึกว่ามันเย็นลงเนาะมีรายการเฮาอากาศเย็นลงแล้วมื้อนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์เช้าของวันเสาร์ที่มีบรรยากาศสวยงามมาจะไปเนาะทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามและปลอดโปร่งแจ่มใสอยู่หัวอยู่สวนอยู่ไฮอยู่นาก็จะเป็นบ่ฮ้อนในยามเช้าก็ได้เนาะอากาศพอดีอยู่เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะในมื้อนี้ออกกำลังกายที่ว่าเหมาะแล้วมื้อนี้ตื่นแต่เช้ามานี่ยืดแข้งยืดขาได้จักเล็กจักน้อยให้เหงื่อมันซึมๆให้มีการเผาผลาญให้มันมีการระบายออกนะผักส่วนสารพิษต่างๆที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายก็ออกกำลังกายในยามเศร้ายามแรงอากาศที่มันเหมาะสมแต่ว่าหลีกเลี่ยงอากาศที่มันร้อนแห้งเฮาก็บ่ไปออกกำลังกายได้มีอะไรกันมันทำลายสุขภาพบ่ได้ต้องเบิ่งสภาพอากาศน้ำแดงออกกำลังกายก็ได้มันเหมาะมันสมมื้อนี้อากาศดีก็ออกไปปั่นลู่ถีบบ่ออกไปจ็อกกิ้งออกไปแล่นออกไปย่างหรือว่าสิไปเที่ยวคุณสถานที่ท่องเที่ยวทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศนะก็พากันไปมีรายการให้พากันไปเพื่อความสุขทั้งกายและใจมื้อนี้1ชั่วโมงมีรายการเฮาตอนนี้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันแด่เนาะตอนนี้บรรยากาศที่ว่าเป็นผู้คือเก่าได้มีรายการในพักสงฆ์ผู้ทำกันได้ก็คือทั้งบริษัทลองเลสการค่าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงาน SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์และจำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไซขอบใจเทียนเพิ่งน้ำสุกขอบใจกับเปียกแซบสองไอ้น้องและขอบใจทั้งห้านปิงแว่ซอนิยมนำเนาะเฉพาะ1ชั่วโมงของวันเสาร์มีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์บ่าวไทยจะบ่ได้พันขยายบ่ได้เอามาว่ากันนะมีแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เฉพาะวันเสาร์1ชั่วโมงอยู่กับอาหารเสริมความงามและการรับสร้างแบรนด์สินค้ารับตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าต่างๆของทั้งโรงเรียนพวกเฮาเท่านั้นเด้อมีรายการเฮา1ชั่วโมงเนาะ020-9829-4228นั่นเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทั้งห้องการศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมของทั้งลองลิตพวกเฮาและทั้ง3ประเภทเด้อสนใจบำรุงสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงต่อต้านไวรัสเข้าสู่ร่างกายลดพรปัญหาเรื่องของไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดในธุรกิจปกติหรือพักส่วนปัญหาเกี่ยวกับอาการมักเจ็บมักป่วยหน้าฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่ไวท้องบ่หรือว่าอาการเป็นภูมิแพ้ต้องมอบให้อาหารเสริมโมตินาผักขาวทองนะและการปัญหาเรื่องของดวงตาก็เช่นเดียวกันสายตาสั้นสายตายาต่อเนื้อต่อกระจกอุ่นในตามันเสื่อมโอ้ปัญหาเรื่องของสายตาลองลิฟต์พวกเขาก็มีคือกัดอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพลัสได้เบอร์โทรศัพท์และโทรไปดูที่พอเขาเด้อและก็แต่ละระยะระยะนี่เป็นเบาไทยจะเอาสรรพคุณอาหารเสริมมาว่ากันนะว่ามีสรรพคุณแนวใดแดนะดูแลห่างกายภาคส่วนใดทั้ง3ประเภทอาหารเสริม1ชั่วโมงอยู่นี่กับความงามสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนก็ดื่มเกี่ยวกับเรื่องของซากาเฟ่มาว่ากันมื้อนี้เนาะไปฟังเพลงกันก่อนเพลงนี้แหละแมนฝากฝ้าไกลกันอุดรวงศ์ศรีสิฝากให้แกทั้งสาวสมมทาสุมันทามีรายการทางโฮนอยู่ทางต่างแดนเพิ่นเข้ามาเบิ่งเข้ามาชมทางเพจแห่งสารลาวก็จัดให้เพิ่นสักกันเพลงนี้ม่วนๆกันเจ้า

ก็เป็นกังเวนโอ้ยอยู่ไกลกันแสนฟักฟ้าก็ยังห่วงหาอะไรอาวรณ์ก็โทรไปหากันเนาะวิดีโอคอหากันเบื้องหน้าเบื้องตาก็ยังใครกว่าเพราะว่ายุคนี้มันทันสมัยแล้วล่ะฝากเพลงนี้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการคนลาวที่อยู่อาศัยอยู่ต่างๆแดนเบิดสุภูสุขุนเด้อแข็งๆๆๆ

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่พ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3กล้องกล้องนี่มันกล้องที่4เลยนี่นะกล้องที่4แล้วนะเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆพลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลารินดีอีหลี
3: คอลลารินพาสก็คือดังที่เบาไทยได้แจ้งแต่หัวและการทดับอิดโดยเฉพาะวันเสาร์1ชั่วโมงนี่แหละมันมีแต่อาหารเสริมมีแต่เรื่องของอาหารเสริมบำรุงสุขภาพความงามน้ำแดงเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าของทางบริษัทลองลิสพวกเราจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเอามาว่ากันให้ข้อมูลให้แก่พ่อแม่ทางบ้านได้เบอร์โทรศัพท์ได้ฟังสรรพคุณหรือว่าอยากเข้าถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเพจพวกเราเข้าไปติดตามเบิ่งอยู่ในเพจก็ได้เด้อที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาทางเพจของลองลิสพวกเราก็สั่งซื้อในเพจก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตานอกจากบำรุงสายตาแล้วยังไปบำรุงสมองและเส้นประสาทช่วยเฮาได้กินข้าวแซ่บนอนหลับดูแลเฮ็ดให้มีภูมิต้านทานช่วยให้เฮามีภูมิป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของอาการสู้แสงสู้ลมบ่ได้ภาคส่วนใดที่ยังบ่ได้เป็นหยังก็ถือว่าสมบูรณ์แบบอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าดีใจนําแต่ว่าอย่าชุบไปถือเบาและไปประมาทว่าเฮาสิบ่เจ็บบ่ป่วยเด้เฮาอายุเฮาหลายขึ้นเวลามันผ่านไปมันหักมีแนวเป็นไปดอกห่างกายก็ได้ถึงแม้ดวงตาเฮามันจะสดใสแต่ว่าเฮามีธาตุน้ําตาลในเส้นเลือดมีเสื้อเบาหวานคันธาตุน้ําตาลในเส้นเลือดมันสูงและเป็นเวลาดนมันก็ขึ้นไปทั้งไวตาคือกันเด้อมีรายการเฮาเป็นตามัวตามฟางเป็นบางครั้งบางระยะเนาะเฮาก็สามารถที่จะสังเกตได้ส่วนอาหารเสริมบํารุงสายตาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอาการคันตาตาต้อเนื้อต้อกระจกุ่นในตามันเสื่อมอาการคันตา4คัน4แล้วก็คันแล้วก็4ปัญหาเรื่องของบอดกลางคืนบางท่านนี่ก็แรงๆมาตะเวนใกล้สิตกดินนี่มันคันแสงสว่างน้อยเลยมันมืดเลยได้ดวงตาบ่เห็นหยังเลยเนาะคันว่าไปอยู่บ่อนที่ว่ามีแสงน้อยมันมืดเลยคือตัวอย่างคือกลางคืนจังซี่เนาะตะเวนตกดินนี่มันโอ้มันบ่เห็นอีหยังเลยเด้เนาะคือบอดกลางคืนเนาะนั่นก็ปัญหานึงแล้วก็เบิ่งเป็นภาพซ้อนโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนหรือว่าอาการเป็นเฟื่อมีเมฆหมอกอยู่น้ำโดยตาแล่นไปแล่นมาสีไปใดก็บอกบึงคือมันมีนวลฝ้ายติดน้ำโดยตานี่เป็นมัวๆเนาะแต่ว่าไปสีไปล่างมันก็บอกเพราะว่ามันจับอยู่หันเด้มีอะไรกะเฮาเด้อเอาจังได๋ก็ตามสร้างเฮาฝากอาหารเสริม บำรุงสายตาประเภทแคปซูล1กับมี30เม็ดของทางลองลิสต์ไว้ให้กดไปที่เบอร์020-9829-4228ได้เมลเฮาเด้ออีพอหรือว่าเพื่อนมิตรแฟนรายการท่านใดที่มีเงื่อนไขและได้เบอร์โทรศัพท์ต้องการเป็นของต้อนของฝากให้ผู้สูงอายุให้คนที่เฮาฮักอยู่ทางบ้านก็ฝากไปให้เพื่อนก็ได้นะอันนี้ก็แม่นรายการพวกเฮามันออกกะเวลา 9:00 จนถึง 11:00 ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สามารถเก็บกำข้อมูลดังกล่าวแล้วโทรมาหาพวกเราได้ในราคาที่แสนประทับใจนะอันนี้ก็แมนข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาของทางลองลิสต์พวกเราจำหน่ายในปัจจุบันนี้เนาะไปฟังเพลงกันเติมอีกมีรายการเฮาสวรรค์บ้านนามลังอาจารย์อาคมสมหวังเพิ่นมันม่วนกันเจ้า

ต้มเป็ดต้มไก่กระบอกเบาไทยเด้อเด้อมื้อนี้เด้อเออมันเศร้าเบิดมือมันเนาะบรรยากาศก็ดีอยู่ให้อยู่นะกำลังปักดำเข้าหน้าแสงอยู่บางเขตก็ได้ลมก็เย็นๆวอยๆบ่อยากลงนาบ่ได้มันเศร้าๆอยากนั่งอยู่เถียงนาบ่ได้ใจก็ได้อ้าต้มหอยปักก้วงตำเจียบบักกอกหรือว่าตำบักฮุงไปนำแซ่บแซ่บ

0: อย่างจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนูนี้บ้านสะพังหมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวหูเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปแล้วมันหายมากินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายขนาดนั้นแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: บ่วินแล้วเนาะ
1: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดีอีดี
3: โอ้ยเห็นเมื่อกี้นี่เข้ากับบรรยากาศขนาดนี้รายการเลยฟ้าสีบดๆจักหน่อยแล้วดูดหนองโอ้ยปิ่งปะคออยู่แคมหนองลังวานแห่อยู่ก็มีบางท่านก็ได้อ้ามวนๆกันได้บรรยากาศเฮาเด้อแข็งแรงแข็งแรงนะอายุมันขวัญยืนอย่ามักเจ็บมักป่วยท่านใดก็ได้อย่าไปคิดอุกอังมโนในกับปัญหาของชีวิตหลายเกินไปฮู้จักปล่อยวางได้ก็ดีได้แม่เด้อเฮาไปจองจํากับปัญหาหลายก็ป่วยไปได้บางท่านก็ได้เป็นมะลงจงเจงเป็นมะลงมะเร็งไปโอ้อะไรก็ได้เจ็บเส้นเจ็บเอ็นเนาะบ่อยากคักอยากแน่ดูแลสุขภาพนําแน่แล้วก็ผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็คอยตักคอยเตือนพาเพิ่นไปเที่ยวหั่นเที่ยวนี่พอได้ผ่อนคลายให้มันลืมไปได้บางสิ่งบางอย่างก็ได้เป็นห่วงซะดอกเนาะเป็นย่านว่าไม่เท่าค่อยสิบ่สบายว่าซั่นเด้อันทั้งลูกเคยเบาไทยก็ป้ายว่าซั่นขอบใจอันดูแลไม่เท่าเด้ๆดีบ่เด้อ ขอบใจทั้งเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวกันได้นึงนะมีรายการนี่ก็เข้ากันมาหลายคนเลยสบายดีท่านสิงห์ทอนทิมทิมพวงพลบอกว่าขอเพลงฮักสาวไซธานีนี่เด้อว่าซั่นโอ้ได้ได้ๆคือจะเปิดให้ดอกจักหน่อยเด้อสาวดีทั้งอัตพลคนเวียงพลนอกจักหน่อยเด้อสาวไซธานีอันนี้ต้นฉบับเพิ่นเป็นทั้งอาจารย์เอกสยามน่าจะว่าก็หลายคนเอามาขับห้องก็จะเปิดสู่ฟังครับใจเพิ่นมีแฟนรายการที่คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะถึงบ่หลายก็ถือว่าได้เบิ่งได้เห็นนํากันบางท่านก็บ่ค่อยได้คอมเมนต์ดอกเบิ่งซื่อๆฟังไปทางบ้านเฮาได้เป็นได้อยู่ดีมีแฮงอยู่แม่เอ้ยทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศเนาะรู้สึกเป็นสีเงาๆนะแม่เนาะกินข้าวกินน้ําใส่มื้อนี้เมาไทยก็มีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่ากันได้กับผู้สูงอายุคืออีพ่ออีแม่เฮานี่ก็บางท่านก็แม่นโอ้ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแหละส่วนใหญ่ก็ได้นะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันบ่บ่เป็นเรื่องของเบาหวานบ่จังซี่เด้เนาะลักๆเนี่ยมันไขมันกับเบาหวานนี่เด้อันนี้มันคันสิเว้าเลยว่าความเกือบ 80% พุ่นละไปเนาะอันเกี่ยวกับเรื่องอันไขมันกับเบาหวานนี่ก็ได้โอ้ทั่วโลกพุ่นละไปปัญหานี่ก็ได้ได้มีรายการเฮารักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้มัน ละเอียดอีหลีเด้นะคันเฮามีเป็นเบาหวานเป็นไขมันนี่ในตัวมันจับแล้วมันบ่อยากไปทางใดแล้วมันอยากอยู่เลยเด้หาวิธีแก้ไขจังใดมันก็บ่อยากไปมันหมักตัวเฮาแหงอพยาธิบาดเหยาก็ได้อาหารเสริมจีโก้พลัสมีรายการเฮาเด้อฝากไว้นะกับอีก1ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทแคปซูลมี30เม็ดใน1กับเป็นประเภทอาหารเสริมที่รับประทานง่ายพกพาสะดวกประจำเฮือนอย่าให้มันขาดเพราะว่าเพิ่นนี่มีสรรพคุณหลากหลายอีหลีเนาะคือดังที่ได้ฟังเคสสัมภาษณ์จากผู้ที่เพิ่นรับประทานแล้วดีรับประทานแล้วลดพอจากอาการดังกล่าวบันเลือกคือไขมันโอ้ไขมันหรือว่าเบาหวานเลือดจางผิวหนังนี่เหลืองตูเหลืองเมื่อยบ่อยากเฮ็ดหยังมีแต่นอนอย่างเดียวภาคส่วนนี้เมื่อยแฮงเลือดบ่พอก็ต้องได้ไปเติมเลือดอ้าวอ้าวมันต้องได้เป็นอย่างซั่นได้มันต้องมีงบประมาณนะคันผู้บ่มีเงินแน่นี่ก็โทษนักได้มีรายการเฮาเนาะงวดละเทื่อละครั้งละเราได้เว้าเป็นเงินมาเราได้อันใดก็ได้ไม่แต่กระทั่งอาการธรรมดานี่ก็ต้องได้ใส่เงินในการดูแลรักษาคันเงินบ่พอเด้ก็อยู่บ่ได้เด้คันเฮาเงินหลายเด้ก็พออยู่ได้คันเงินน้อยเด้ก็บ่ได้อยู่ละเนาะอันเว้าปัจจุบันนี่ก็ได้ก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นดอกกับปัญหาสุขภาพแต่ละทานก็ให้มันดูแลร่างกายให้มันดีติดตามไปเช็คไปกวดติดตามอาการในแต่ละมื้อเพราะว่าการติดตามอาการในแต่ละมื้อในเวลาที่เฮาอยู่เฮือนอยู่ศาลหรือว่าอยู่ไสก็ตามคันเฮาติดตามอาการในร่างกายเฮาเป็นประจําแล้วเฮาจะแก้ไขขอดดังกล่าวได้เฮาจะแก้ไขจุดตําหนิในร่างกายเฮามันได้เพราะว่าเฮาบ่ต้องการให้มันมาตุ้มมาโหมกันหลายเอาองค์ประกอบมารวมกันแล้วมันสิแก้ไขกันบ่ตกเฮาคอยเช็คคอยกวดไปแล้วเนาะเฮาฮู้ว่าตัวนี้มันมีปัญหาก็ซ่อมแซมดูแลก็บ่ได้แตกต่างหยังกับรถเก่งคันนึงสมมุติว่าเนาะคันไปเช็คเบิ่งแล้วนี่มื้อนี้มันลูกหมากปีกนกมันหักบ่ซั่นก็ก็เปลี่ยนลูกหมากไปมื้อหน้ามันเปลี่ยนก็สิค่อยเปลี่ยนเป็นละเทียละสิ้นทละสิ้นเอาบ่ได้หมายความว่าถ้ามันเพบ่ตัวแล้วจะแปลงบัดเดียวนี่นักได้บริการเฮาไว้หลายหมื่นเนาะก็สิเว้าแล้วก็ได้หลายแสนหลายล้านนะครั้งหนึ่งก็คือกันกับสุขภาพครับคือกันนี่มาเฮาโอ้มีปัญหานั่นแล้วก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญเพิ่นไปซอกหาวิธีมาแก้ไขคอยแก้แต่ละข้อไปในแต่ละเดือนแต่ละปีมันถ้ามีแนวดอกกันทางกายก็ได้คันเฮาบ่ดูแลกันมันก็เป็นอีหลีตัวล่ะนะและการนำพาตัวเองไปสู่ปัญหาเรื่องของสิ่งซุ่มเสี่ยงต่างๆเนาะและก็เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลมานี่มันสาเหตุที่เฮ็ดให้ผู้สูงอายุนี่กลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นคนที่งอมเงาเป็นโรคส่วนตัวสูงนี่ก็มีองค์ประกอบหลายๆด้านผู้เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกไผ่ลูกเขยลูกสาวลูกชายเห็นแม่อยู่เฮือนอยู่ศาลหรือว่าเป็นภาคส่วนที่ว่านอนติดเตียงบ่จังซี่เนาะหรือว่าโอ้ยเป็นอัมพฤกษ์บ่หรือว่าแข้งขาไปใส่ก็บ่ได้แล้วเบาทายเอ้ยว่าซั่นเนาะอันก็ประกอบใส่อะไรกันมาลุ่มมาตุ้มอ้าวลูกเต้าผู้ใกล้ชิดผู้อยู่เฮือนอยู่ซานต้องได้เอาใจใส่นะภาคส่วนนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าได้กระทำเอาใจใส่เพิ่นเด้อเฮงเป็นการทำลายสุขภาพไปในตัวอีกเพราะว่าเพิ่นนี่บางท่านนี่ก็สิแม่นเคยเฮ็ดเวียกมาก่อนเนาะอันที่หนึ่งมาเด้อเคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาก่อนเคยไปอยู่จุดสมสนอยู่องค์กรองค์การจัดตั้งต่างๆที่เคยว่าเฮ็ดเวียกทุกมือคนเคยเฮ็ดเวียกแล้วบ่ได้เฮ็ดเวียกก็อยู่บ่เป็นอีกบัดนี้ก็ได้เคยเฮ็ดหลายเหตุการณ์เคยเฮ็ดกอกๆแก๊กๆก็สิมานั่งอยู่ซื่อมันก็บ่เป็นท่าเนาะก็บ่ลึงอยู่มาแต่ไปอันที่2มาก็สิแม่นเกี่ยวกับในเรื่องของการอยู่เฮือนคนเดียวจังซี่เนาะตื่นเช้ามาแล้วแม่นลูกเต้านี่ก็ไปล่าไปการภรรยาก็ไปหาเงินหาทองกับป้าให้ผู้เฒ่าอยู่เฮือนเฝ้าเฮือนเฮ็ดจูคูอยู่ผู้เดียวนี่ก็เหงาได้มีรายการเฮาได้เปิดวิทยุบางท่านนี่ก็บ่มีโทรทัศน์เบิ่งบางท่านก็มีวิทยุฟังโทรศัพท์ก็เล่นบ่เป็นอยู่กับไผล่ะบัดนี้อยู่กับตั้งอยู่กับเตียงอยู่กับเป็ดกับไก่อยู่กับแมวกับหมาไปซะซั่นแหละน่ะอยู่ไปคันมีข้างๆบ้านมีหมู่มีกองก็ยังพอได้โอ้ได้ลมกันก็พอได้ไปทักทายสบายดีกันก็ผ่อนคลายไปนะแต่บางท่านนี่ก็สิบ่มีไผโดดเดียวเดียวดายนั่งเหงาเศร้าลาแหนมเห็นแต่ปกเอี่ยมกับประตูกับคันใดมันก็บ่เป็นแต่เรื่องแล้วก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าไปอีกนะการอยู่ผู้เดียวหลีกเลี่ยงเด้ออันที่3มาก็แม่นซึมเศร้าย้อนหยังว่าซั่นเนาะย้อนอายุหลายขึ้นแล้ว6 70ปี80ปี90ปีอายุหลายขึ้นแล้วก็เหงาก็เศร้าไปนะอันนี้ก็ย้อนสลาการไปนะอันที่4มาแล้วแม่นบทบาทก็ละบทบาทและความสำคัญของเพิ่นนี่ลดน้อยลงแล้วผู้ว่าผู้เกี่ยวนี่เคยเป็นคนที่มีบทบาท เคยเป็นคนที่มีเป็นผู้นำมาก่อนมาแต่ละไปเนาะเป็นผู้นำเป็นคนที่มีบทบาทเป็นคนที่คนอื่นให้ความสำคัญตลอดแต่ว่าต้องได้เกษียณราชการต้องได้มาอยู่คนเดียวบทบาทในตัวเองนี่น้อยลงบทบาทน้อยลงแล้วก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าไปอีกนะครับและแก้ปัญหาเรื่องของการพัดภาคหรือว่าการสูญเสียที่แบบสูญเสียแล้วกลับคืนมาบ่ได้นะตายจากหรือว่าตายเป็นก็แล้วแต่การสูญเสียที่เฮาลืมบ่ได้นะความเจ็บปวดและความทรงจำที่บ่สามารถลบเลือนออกจากสมองและหัวใจได้เพราะว่าคนที่เฮาหักจากไปนะโดยที่บ่ได้อำลาพระจ่านี่คือการสูญเสียอย่างหายแหงเฮ็ดให้เพิ่นมีแนวคิดที่ลืมบ่ได้บ่ได้ไปเนาะหลายปีก็จองจำอยู่ตลอดเวลาก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าคือกันอันนี้ก็ฝากไว้เติมเกี่ยวกับผู้ที่ดูแลสุขภาพในปัจจุบันนี้ก็คือลูกหลานเนาะเป็นผู้เบิ่งแยงผู้สูงอายุเฮาต้องได้ดูแลเพิ่นแนวใดบ่แม่นว่าจะอยู่แต่บ่อนเก่าทิศ1เดือน1ปี1ก็มันย้อนตัวอยู่ห้องเดียวฮะมันก็บ่ได้ต้องได้พาเพิ่นไปหั่นไปนี่พาไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปสูดอากาศสดๆไปย่างหั่นย่างนี่ออกตลาดตะลีทำกิจกรรมในสังคมคันว่าบ่อนนอนก็ได้เปลี่ยนบ่อนนอนใหม่แปลงให้มันมีสีสันทรงสวยงามขึ้นเติมนะคันว่าอาหารก็เปลี่ยนเมนูมาเรื่อยๆเด้มีหลากหลายให้ได้พ่อแม่เฮาให้มีความสดชื่นเพื่อให้มันลืมเรื่องอดีตเมื่อเก่าเมื่อคอดเมื่อคราวหลังพุ่นแหละหลีกเลี่ยงบ่ให้เพิ่นเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้ข้อเคล็ดลับดีๆข้อมูลดีมาว่ากันนะเพื่อเป็นสิ่งที่เฮาควรศึกษาและก็เอาไปมูลใส่ให้กับผู้สูงอายุก็คือพ่อแม่เฮาบ่ให้กลายเป็นคนซึมเศร้าแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้านั่นแหละเนาะเอ้าไปฟังเพลงกันต่อบัดนี้น้ํา24ได้บัดนี้น้ํา24นี่แหละแม่นอยู่ทั้งแขวงบริคําไซพุ่นเด้เนาะแม่นล่ะเอามันม่วนกันเพลงนี้จัดให้คําขอทั้งพี่น้องทั้งหลังไมค์เฮาเด้อ

0: ักข้าวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักข้าวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักข้าวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: บริกรรมใส
2: ่น้องคงศรัทธาหัวใจ
1: เอ๋ศรัทธาหัวใจบ่ได้ได้ไปทั้งแขวงบริกรรมใส่อะทั้งเมืองปักสันแดอ่ะได้ไปได้มาก็ไปแวอ่ะบึงน้ำสองสีโอ้คักซะแล้วนะคันนี้ไปพุ่นก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีนะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เฮากลายไปกันมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปแวบึงเนาะสบายดีทั้งวีเด่นใส่คำสอนวีเด่นใส่คำสอนสบายดีเบาโคซกขอเพลงแดนหนทางของคนสอบทำวาสันจากพนักงานอาจารย์วันไสสมสุขโอ้ผลงานของเพลงผลงานของทั้งอาจารย์วันไสสมสุขนะตอนนี้กำลังติดตามอาจารย์อยู่ทั้งแขวงอัตปือเด้อวาสันโอ้สบายดีสบายดีเจ้าสบายดีเด้อทั้งเบาสนภาก็เข้ามาเบิ่ง

ส่วนลดพิเศษให้ในราคาพิเศษให้เฉพาะที่สั่งซื้อในรายการสดๆของบ่าวไทยจัดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายพิเศษถือว่าสั่งกันอยู่ในเวลาที่บ่าวไทยจัดถ้าว่านอกจากเวลานั้นไปแล้วก็แม่นบัดสิทธิ์ไปนะสินค้าดังกล่าวมีจำหน่ายเพราะเขาจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อทั้งโคลาลินทั้งบำรุงสายตาเอื้อนว่าโคลาลินพาสนะโมทิน่าผักข้าวท้องนี่สมุนไพรพื้นบ้านเกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารกินกับลาบกับก้อยนะกินกับข้าวทุกมื้อนี่แหละนะก็ถือเป็นสมุนไพรสั้นดีเอามาเข้าสู่ในกล่อง50แคปซูลนะมีความเข้ม500มิลลิกรัมนะเกี่ยวกับเรื่องของโมทิน่าผักข้าวท้องมีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของต่อต้านไวรัสเข้าสู่ร่างกายภาคส่วนเทียมมักเป็นวัดเป็นไอมักมีอาการภูมิแพ้ทั้งภายในและภายนอกปัญหาเรื่องของการดูแลภาคส่วนที่มีหาเรื่องของสเก็ตเงินน้ำอีกได้มีรายการเอาเนาะอันนี้แต่ว่าข้อมูลหลากหลายที่จะให้มีรายการได้เข้าถึงมันมีเบอร์โทรศัพท์ให้ที่เบอร์020-9829-4228เด้อ9829-4228โทรไปบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของเอาผิวหนังนี่คักทางภายในเรื่องอาการภูมิแพ้โรคเบื่ออาหารบ่อยากกินข้าวกินน้ำบางท่านก็สามมือดีสี่มือไข้เจ็บป่วยอยู่บ่เศร้าแสดงว่าร่างกายเฮานี่มันบ่แข็งแรงแล้วเนาะนับมือนับอ่อนเพียลงเมื่อหน้ามันบ่เป็นเรื่องบ่เป็นท่าอะไรคันเฮาอ่อนเพียยามใดพยาธิมันกับเข้ามาแล้วมีรายการมันมักคนที่อ่อนเพียพยาธิบาดเหงาก็ได้คนที่มีสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายกินอาหารนะมันครบสูตรพักผ่อนเต็มที่อยู่ในร่างกายแล้วมันครบทุกอย่างมันดีไปเบิดเลือดลมกับแลนสะดวกตับไตไส้พุงต่างๆดีไปเบิดมากไขลังประเภทอย่างมันสมบูรณ์แบบนี้พยาธิโลคานี่ยากแหละที่เข้าได้นะแต่ว่ากลุ่มกันข้ามกับคนที่อ่อนเพลียนะคนที่พักผ่อนน้อยคนที่มีพยาธิประจำตัวคนที่มีร่างกายที่บ่แข็งแรงนะพยาธิมักขนาดแดนเด้อมีรายการเฮาจังได๋ก็ตามสร้างโดยรวมแล้วรักษาพื้นฐานในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายรับประทานอาหารเนี่ยมันครบหมวดครบหมู่ทั้ง5ประเภทเช็คกวดสุขภาพทุกเดือนทุกปีรักษาความคิดนะมีรายการเฮาพัฒนาตัวเองสู่สังคมสร้างสรรค์เป็นแนวคิดที่บวกตลอดเวลาดูแลเอาฝากไว้กับปัญหาเรื่องของสุขภาพอาหารเสริมทั้ง3ประเภทมื้อนี้มีรายการสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยเด้อที่เบอร์030-544-6644-5446655มีรายการเฮา2เบอร์นี้เป็นเบอร์ตั้งตัวแล้วกับเบอร์มือถือนำเนาะไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮามื้อนี้เวลามันหน่อย1ชั่วโมงแดเอาเพลงกันหลายๆได้มื้อนี้กันอาสาวงามบ้านนาก่อนซะเนาะทั้งอาจารย์เขียนทองประกรณ์คำได้เอาเก่าๆจักหน่อยสมัยยุค90ยุค80ยุค90ยุคนั้นก็สิว่าประมาณคันว่าตุกปัจจุบันนี่ก็สิมาหม่อง70ปลายปีแล้วเนาะ70ปลายก็ยังได้ยินอยู่ดอกเพลงนี้สมัยเมื่อก่อนนี่บ่าวไทยก็อายุบ่แม่นประมาณ17 18ปีนึงบ่เพลงนี้ออกมาก็ได้เอ้ามาฟังเพลงเบิ่งนี่สาวงามบ้านนาม่วนๆกันเจ้า

สาวงามบ้านนาโอ้ทางอันอาจารย์เขียนทองประกอบคำเพิ่นกะฝากบทเพลงนี้เป็นอมตะไปเลยเนาะเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็ฟังกันจนฮอดคนรุ่นใหม่เนาะก็ยังมีหลายๆเพลงที่บ่าวไทยก็ติดตามเมื่อก่อนนี่ก็เป็นนักฟังวิทยุคือกันเด้ก็บ่ได้คิดว่าจะได้มาจัดรายการวิทยุดอกต้องโคศกก็ได้เออก็มีโอกาสได้มานั่งจัดรายการมาเปิดเพลงให้พลอยแมวฟังก็ภาคภูมิใจนะจัดรายการทางโทรภาพป้องกันความสงบนำแล้วก็ฝากรายการอีกรายการหนึ่งเวลา 14:30 จนถึง 16:00 พุ่นเด้ทางภาคส่วนเบิ่งโทรทัศน์ตับตันเนาะภาคส่วนหนึ่งกับบ่ได้เบิ่งบ่มีเวลาได้มานั่งกับฟังวิทยุเอาภาคส่วนหนึ่งกับเบิ่งโทรศัพท์เอาก็ได้ดอกมันได้สบายมันได้ฟังหลายช่องทางยามนี้มันบ่คือแต่เก่าเนาะสมัยยุคเขียนจดหมายหากันมันก็ฟังแต่วิทยุนั่นแหละเนาะเพลงเก่าๆมาเล่าสู่กันฟังเอาใจพ่อแม่นะพนักงานบำนาญพนักงานบำเหน็จบำนาญนะเกษียณราชการอยู่ไฮอยู่นาอยู่หัวอยู่สวนโอ้ยบางท่านก็ถือว่ามั่งมีนะเปิดเป็นฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่มีหนองปูหนองปลาอลังการงานสร้างโอ้ซ้ำสิอยู่สิกินท่านลูกชายอุทัยเอ้ยมันน่ามายามอีพ่อเด้ว่าซั่นอีพ่อสิปิ้งปลาสู้กินมาซั่นปลาคักแล้วเด้อ แข็งแรงดูแลสุขภาพอยู่แบบวิถีชีวิตเฮ็ดพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียงมันดีแหละมีการเฮาเนาะอยู่ไฮอยู่นาอยู่หัวอยู่สวนปลอดสารพิษกินผักปลอดสารพิษเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนขายผักขายหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูแล้วก็ยังเลี้ยงเมียพร้อมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปนำนี่ใจใหญ่พอก็ได้ก็ฝากไว้กับรายการลองลิศทางขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีรายการเฮาเวลาเดินทางมาเพียงแต่เหลืออยู่ที่9นาทีก่อนจะจากกันไปมื้อนี้เนาะขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวที่กำลังติดตามรับชมและก็รับฟังในแต่ละมื้อนะมื้อนี้1ชั่วโมงเด้อถ่ายทอดสดทางเพจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการเบาไทยนำนะก็เป็นอีก1รายการอยู่ทางสถานีแห่งชาติลาวพวกเฮาเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าได้หับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์มศรหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจเทียนพึ่งนำโซกขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งและขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการนุ่มรอสาวสวยอีพอยเมย์พลุงเมย์ป้าอ้าวอาผู้นางฟังหลักกันนอนฟังไปนำเฮ็ดเวียกฟังไปนำนะพอเนาะแล้วก็ขอบใจเด้อไอ้เบาโซเฟอร์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ขึ้นเหนือลองใต้นะพาผู้โดยสารเดินทางด้วยความปลอดภัยไปเที่ยวให้มันมวนนะผู้ไปให้มีโชคผู้อยู่ให้มีไซเดินทางด้วยความสวัสดิภาพปีใหม่ฟ้าใหม่อายุมั่นขวัญยืนแข็งแรงเบิดสุภูสุคนแล้วก็ทีมงานของทั้งบ่าวเดือนรถตู้เด้อที่กำลังรับชมรับฟังอยู่นางยินดีรับโฆษณาประสาสัมพันธ์รายการพวกเฮา2ชั่วโมงและจัดให้ภาคส่วนที่ว่าสนใจต้องการโฆษณาประสาสัมพันธ์ก็เข้ามาได้เนาะในตอนนี้ปิดท้ายรายการอีก2บทเพลงนํามีรายการเฮาเนาะเวลายังหลายอยู่ดอกเอาฟัง2บทเพลงหลังจาก2เพลงนี้จบลงแล้วนี่บ่าวไทยและทานสมสะอาดคุมเครื่องเสียงคุมเทคนิคการปล่อยเพลงต่างๆก็ถือว่า1สบงอยู่นำกันมื้อนี้จะปล่อยเพลงสาวไซธนีอัตพลคนเวียงแล้วก็ตามอีกเพลงนึงเป็นอ้ายมาทีหลังว่าซั่นนะ2เพลงนี้จบลงเมื่อวันจันทร์พงพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมตอนนี้เบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนสมใช้ไฟฟ้าโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนภายหลังได้รับผลกระทบจากพายุหมากเห็บตกอยู่เมืองศรีโคตบงเมืองนาไซทงในเดือนมีนาปีนี้เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครเวียงจันทน์ได้ลงเก็บกำข้อมูลจำนวนตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละบ้านแต่ละเขตเพื่อสังรวมและจัดตั้งปฏิบัติตามตัวจริงท่านวัฒนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครเวียงจันทน์1มีอยู่10บ้านในเมืองศรีโคตบงสามารถเก็บกำจำนวนหม้อนับไฟของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมากเห็บตกได้ทั้งหมด 16,362 หน่วยโดยได้นำมาบันทึกและออกใบบินค่าไฟฟ้าตามนโยบายที่คันเทิงกำหนดไว้เป็นระบบโดยเฉพาะประชาชนที่สมใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าส่วนประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม่นได้เสียค่าไฟฟ้าเคิงค่าของจำนวนค่าไฟทั้งหมดตามระเบียบการหัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครเวียงจันทน์1ให้สัมภาษณ์ตื่มว่าในกรณีใบบินค่าไฟฟ้าผลิตออกในเดือนเป็นตัวเลขจำนวนที่บ่ต้องจ่ายเต็มแม่นให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินำเอาบินค่าไฟไปแจ้งหรือพัวพันนำห้องการบ้านที่ตนเองอยู่หรือแจ้งต่อรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1เนื่องจากบางกรณีประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่บ่ได้ลงทะเบียนนำห้องการบ้านอาจจะเฮ็ดให้มีจำนวนตัวเลขตกหล่นเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปกวดกาคืนและได้รับการแก้ไขจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา

0: อ่าเสี่ยวงกงกงกทั้งงกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนความมาแหละเสี่ยวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตู่คือสิเมาแห้งน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาน่ะอย่าว่าอะไรเอาย่องย่องย่อง
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟอหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสี่ยวเออเสี่ยวยกบ่ต้องสนใจน้ำยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่ฮะนะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่ยังเสี่ยวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี่ก็สิผิดบ่ไหวไม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันนี่
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะว่ะมาแม่มาตีกูนี่น่ะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วอย่าดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ลงทั้งเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันอีกแล้วในรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.ซึ่งพวกเรากับพร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะกรณีบัญหาเหล้ายาป่าแป้งเพราะว่าทุกคนอยู่ในสังคมต้องได้มีส่วนร่วมน้ำกันในการสกัดกั้นบัญหาสิ่งมึนเมาเหล่านี้เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเรามีความสงบความปลอดภัยนั่นเองสำหรับมื้อนี้รายการลุดพรสิ่งมึนเมาก็จะได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับเมืองซบเบาสรุปผลงานการก่อสร้างหากฐานการเมือง12ปีปรากฏการย่อท่อยาเสพติดลดลงถึง90%กองก่อสร้างหักฐานการเมือง922ประจำเมืองซบเบาแขวงหัวพันได้จัดกองประชุมสรุปเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองระยะ2ปีแต่ปี2015หา2026ขึ้นเมืองบดุลมานี่เป็นประธานโดยท่านพรสุขอินทวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการพรรคแขวงหัวพันโดยมีพลจัตวาแกนจันทร์พมจักรหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสมณูครัวและก่อสร้างหากฐานกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะนำจากขันแขวงและเมืองเข่าห่วมอย่างพร้อมเพียงเพื่อตีราคาคืนผลสำเร็จการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และความสงบตามแนวสายแดนตลอดระยะ12ปีแห่งการปฏิบัติหน้าที่กองก่อสร้างหักฐาน922ได้สุ่มใส่เหตุเวียกงานโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐให้แก่ประชาชน12บ้านในกลุ่มบ้านป่าห่างและกลุ่มบ้านห้วยเฮียงอย่างทั่วถึงผลงานที่โดดเด่นที่สุดแม่นการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งสามารถจำกัดการขนส่งค่าขายยาเสพติดข้ามแดนให้ลดลงได้ถึง90%นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงตารางป้องกันชาติป้องกันความสงบขันหักฐานให้มีความเข้มแข็งสร้างบ้านป้องกันความสงบดีและบ้านป้องกันชาติเข้มแข็งอย่างเป็นขบวนผุดฟื้นเคียงคู่กับเวียกงานความสงบการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างก็ได้รับการเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าปัจจุบันระบบไฟฟ้าได้เข้าถึง11บ้านเส้นทางคมนาคมได้รับการปรับปรุงให้สะดวกสบายขึ้นและมีการยกย้ายจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ประชาชนบ้านผาล่องและบ้านห้วยเฮียงเพื่อให้มีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเก่าในด้านสมณูครัวสามารถจดทะเบียนให้พลเมืองได้แล้ว 7,000 กว่าคนซึ่งถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการคุ้มครองหลักด้วยกฎหมายย้อนผลสำเร็จดังกล่าวกระทรวงป้องกันความสงบจึงได้มีข้อตกลงถอนกำลังกอง922และมอบหมายให้แขวงหัวพันสืบต่อซี่นำนำพาในบาดก้าวต่อไปในตอนท้ายของกองประชุมทานพรสุขอินทวงศ์ได้กล่าวแสดงความย่องยอชมเชยต่อผลงานที่ญาติมาได้ซึ่งถือว่าเฮ็ดสำเร็จตามสีเนื้อในสีคาดหมายอย่างสง่างามฐานได้เน้นว่ามากผลของการลงหักฐานในครั้งนี้บ่เพียงแต่เฮ็ดให้บัญหายาเสพติดและปรากฏการย่อท่อลดลงเท่านั้นแต่ยังเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการพัฒนาหลายครอบครัวได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลูกหลานได้รับการศึกษาและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องกลายเป็นหักฐานที่นักแน่นให้แก่การปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่อันนั้นก็แมนเมืองซบเบาสรุปผลงานการก่อสร้างหักฐานการเมือง12ปี
ปรากฏการณ์หย่อท่อยาเสพติดหลุดลง90ส่วนห้อย

0: ตั้งห้องอีกวะนะเมื่อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียนแนวนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังดอกพ่อกินด้ามเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ามเทื่อ2เทื่อละมื้อนี้ก็เทื่อนึงมื้อน่ะก็เทื่อนึงหลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกสอกหาคนครัวหาเมียนนะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ่อเอ้ย
0: น้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังหำยังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปความน่าเชื่อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่บ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บันทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าวว่า
1: เออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ดื่มดื่มดื่มยกยกยกไอ้วัดเชียว
2: ดื่มหมดแก้วนี่ละเมื่อเนาะแกง
1: สิเฝ้าเมื่อเฮ็ดหยังเหล้าเบียร์ซื่อดื่มลงท้องมันก็เป็นของเฮาย่องๆๆย่องได้ย่องได้
3: ไปไอ้แพงเมื่อเฮือนเถาะดึกแล้วย่านใด
4: สิเฝ้าเมื่อเฮ็ดหยังก็กำลังมวนๆอยู่ตัวบ่กินเลยวนหมู่อ้ว
3: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
4: ไปว่าข่อยเมา
1: ซำนี่วะสบายข่อยนะบ่เป็นหยังดอก
4: ก็สิครับเอง
1: เชื่อค่อยแล้วนะ
2: ฮะค่อยๆไปแล้วเสียนะมาตามโทรมาบอกนะ
3: ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายขยาย
4: ต้องย่านดอกเชื่อค่อยเลิศ
3: ระวังระวังระวังโอ้ยรถสิต่ำแล้วโอ้ยค่อยบอกแล้วให้พอให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
4: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยน้อต่างเป็น
5: เมาแล้วครับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะที่2นี้จะให้ท่านมาฟัง
7: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปมาตรา1จุดประสงค์กฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมติดตามกวดกาและควบคุมการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพการพยาธิป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองแน่ใจลุดพรผลให้ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าค่าใช้จ่ายที่บ่จำเป็นและผลให้อื่นประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติมาตรา2การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแม่นเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีส่วนผสมของธาตุเหล้าเอทานอลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นเหล้าขาวเหล้าบองยาเหล้าวิสกี้ไวน์เบียร์การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแม้นการนำใช้มาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองติดตามและจำกัดการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการซื้อขายการโฆษณา และสถานที่บริการหรือสถานที่อื่นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา3การอธิบายคำศัพท์คำศัพท์ที่นำใส่กฎหมายฉบับนี้มีความหมายดังนี้ธาตุเหล้าหมายถึงธาตุเหลวไวไฟระเหยมีกลิ่นแต่บ่มีสีพาให้มึนเมาหรือซึมเบื่อซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล้าเอทานอลและเมทานอลที่นำใส่เข้าในอุตสาหกรรมการแพทย์และเสื้อไฟธาตุเหล้าเอทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่สามารถดื่มได้ธาตุเหล้าเมทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่บ่สามารถดื่มได้เหล้าเถื่อนหมายถึงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่โบได้รับอนุญาตให้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเป็นต้นเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่โบได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายเหล้าที่ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายเหล้าปลอมหมายถึงเหล้าที่ถูกสับเปลี่ยนส่วนประกอบบางอย่างออกและใส่วัตถุอื่นผลิตแทนเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดต่อคุณภาพและปริมาณหรือเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่นำใส่เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมายถึงบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการอุปถัมภ์หมายถึงการประกอบส่วนของผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยทั้งกงหรือทางอ้อมที่บ่มีลักษณะจูงใจหรือส่งเสริมการขายและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการโฆษณาสุขศึกษาหมายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลหายของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและปลุกระดมให้คนห่างไกลจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการสนองข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์ที่พัวพันกับการสมใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยรูปการและวิธีการต่างๆเป็นต้นผ่านสื่อมวลชนผู้ได้รับผลหายจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมายถึงผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพครอบครัวและเศรษฐกิจสังคมการบ่มหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของธาตุแป้งในอาหารให้กลายเป็นสารประกอบอื่นเช่นธาตุเหล้ากดส้มโดยมีสารจำพวกเสื้อเฮ็ดเป็นตัวเฮ็ดให้เกิดปฏิกิริยาการกันหมายถึงการแยกสารระเหยที่เป็นธาตุแล้วออกจากส่วนผสมโดยอาศัยหลักการระเหยเป็นอายและล้มตัวเป็นน้ำผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยการนำใส่เครื่องมือแบบปฐมประทานภาชนะบรรจุหุ้มห่อหมายถึงวัสดุต่างๆที่นำใส่ในการบรรจุและหุ้มห่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกชนิดทุกคนที่ใส่เครื่องแบบหมายถึงแพทย์พยาบาลครูทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐพยาธิซ้ำเหื้อหมายถึงพยาธิโบติโตที่มีอาการแก่ยาวเซนพยาธิระบบประสาทความจำเสื่อมพยาธิตับแข็งพยาธิมะเร็งพยาธิหัวใจสิ้นเลือดพยาธิความดันเลือดสูงพยาธิเบาหวานและพยาธิอื่นมาตรา4นโยบายของรัฐเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารัฐควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยการออกมาตรการต่างๆในการกำหนดสถานที่บริการการผลิตการปรุงแต่งการจำหน่ายซื้อขายจำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าประกอบบุคลากรพาหนะวัตถุอุปกรณ์สนองงบประมาณที่จำเป็นและเพิ่มอัตราภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและระเบียบการรัฐเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกทั่วสังคมโดยเฉพาะแม่หญิงถือพาเด็กน้อยเยาวชนสาวหนุ่มให้เห็นได้ผลหายของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า ลัดสุกยู่ส่งเสริมบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมประกอบส่วนโดยทั้งกลุ่มและทางอ้อมในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการปิ่นปัวและการบำบัดผู้ได้รับผลให้ผู้เจ็บเป็นจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า

0: าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนี่แม่จักหน่อยเจ้าสิบ่สบายได
1: ้โอ้ยพ่อสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าสร้างเว้าเรื่องนี้โถถ้าเว้าเรื่องนี้มาย้ำใดข่อยแห้งอดคือคนลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา

0: ้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซ่านบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละให้ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

เสพติดเป็นพิษเป็นภัยต่อกับพวกเฮาเองโดยเฉพาะก็แม่นผู้ที่ไปพัวพันกับมันนั่นเองยาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขายเมื่อฮู้แนวนี้แล้วก็อย่าได้ไปใกล้อย่าไปพัวพันกับมันเอาตัวห่างจากสิ่งเสพติดทั้งปวงเพื่อชีวิตจะได้สดใสมาฮอดนี้เวียงทองมาก่อนคำผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามมาฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ้าวลุงแม่นเจ้าสิตัดต้นไม้เฮ็ดหยัง
1: ก็จะถางป่าเฮ็ดให้เพื่อปลูกข้าวหั่นแล้ว
0: เซาซะลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้ตัดไม้ทําลายป่าและถางป่าเฮ็ดให้แบบซะซายแล้วไร
1: โอ้ยมันสิเป็นอีหยังเนาะผ่านมาพวกเขาก็ยังเคยเฮ็ดอยู่ได
0: แต่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้ตัดไม้ทําลายป่าแบบซะซายโดยเฉพาะแม่นป่าสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษตามกฎหมายได้ลุง
1: โอ้แม่นซั่นบ่หลาน
0: เออก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าการตัดไม้ทําลายป่าแบบซะซายมันเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอันล้ําค่าเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนอกนั้นยังเป็นการทําลายถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่านําอีกถ้าบ่มีป่าไม้คนเฮาและสัตว์ป่าก็บ่สามารถดํารงคงตัวอยู่ได้ได้ลุง
1: คันซั่นต่อไปลุงก็จะยุติการตัดไม้ทําลายป่าและบ่ถางป่าเฮ็ดให้แบบเลื่อนลอยอีกแล้ว
2: ป่าไม้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์ห่มเย็นและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์

สร้างเศรษฐกิจแห่งชาติไปตามทิศพัฒนาแบบยืนยงสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ่อกันกับโคซกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศจันทร์ถึงอาทิตย์ก็คือเวลา11โมงถึงเวลา12โมงนอกจากนี้ทุกๆมื้อทุกท่านยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเราก็คือ www.lnr.org.la มีแอปพลิเคชันลาว National Radio หรือว่ามีแอปอื่นๆมีรายการติดตามรับฟังได้ก็คือรับฟังได้ปกติผ่านมามีรายการหลายท่านละแม่นฟังผ่านแอป Radio Garden เนาะก็คือให้ทุกท่านเลือกติดตามรับฟังได้เลยก็ขอขอบใจทุกคนเด้อสำหรับผ่านมาหลายคนเคยติดตามมาตั้งแต่ตอนไปจัดรายการ UFM 94.3 เมกะเฮิรตซ์เพิ่นฟังอยู่ต่างประเทศและแม่นฟังเรดิโอการ์เด้นได้เนาะก็คือก็ย้ายมาติดตามเนาะรายการเพลงก่อนเที่ยงย้ายมาฟังทางเว็บไซต์ก็ได้หรือดาวน์โหลดแอปของวิทยุส่วนว่ามีรายการอยู่ภายในประเทศนะเขาลงวิ่งจันก็แม่นรับฟังได้สัญญาณกระจายเสียงเป็นปกติส่วนว่าตั้งแขวงที่ว่าต้องได้มีเครือข่ายส่งต่อเนาะรับส่งสัญญาณแต่ละเขตแต่ละบอนแจ้งชัดเจนดีบ่กะแจ้งผลการรับฟังมาได้ผ่านมามีผลการรับฟังมีรายการกะแจ้งมาโอ้บ่ได้เด้อทางหน่วยงานเทคนิคกะส่อมแปลงกวดกะให้ว่าเป็นแนวหยังซ่อมแปลงได้ปกติแล้วเพิ่นกะแจ้งบอกเนาะกะขอขอบใจหลายคนที่ว่าพยายามติดตามในหลายช่องทางมื้อนี้โคซกปี้ดำเนินรายการอยู่กับทุกท่านอาจจะเป็นมื้อที่หลายคนเฮ็ดเวียกหรืออาจจะเป็นมื้อที่หลายคนพักผ่อนเพราะว่าปัจจุบันนี้เฮากะบ่สามารถแยกแบ่งได้แล้วเนาะว่าเสาร์อาทิตย์ต้องพักผ่อนเท่านั้นจันทร์ฮอดศุกร์ต้องเฮ็ดเวียกเท่านั้นกะบ่แม่นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าหลายคนหลายเวียกเนาะหลายการทำมาหากินได้ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายคนจะฮู้ดีเนาะว่าจำเป็นต้องได้มีเงินแฮและการที่จะมีเงินแฮก็คือต้องได้มีเวียกเนาะหลายช่องทางแน่สำหรับคนที่มีเวียกประจำแล้วได้เงินเดือนน้อยอันนี้สำหรับหัวหน้าครอบครัวเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกหาเงินหนีจะฮู้ดีเลยเนาะทุกท่านเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกเวียกงานตอนต้นรายการโคซกบี้ก็มี2เพลงมาฝากมาต้อนให้ทุกๆคนได้รับฟังน้ำกันมนซื้อน้ำกันแล้วจึงกลับมาในระยะต่อไป

จบไป2เพลงเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอเป็นเมียล่าเป็นเสียงห้องของอินแตงและก็สาวพันธ์ไซเป็นเสียงห้องของสาวติ๊งน้อยพลอยไพลินทุกท่านสาวพันธ์ไซนี่เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ว่าเวลาบุญบ้านบอหรือว่าเฮาเฮ็ดงานอาณาสั่งสั่นซุ้มแซวอยู่เฮือนเนาะมักพากันห้องหลายคนห้องได้มักพากันเปิดมักพากันเสพเพราะว่าก็เป็นจังหวะที่สามารถฟ้อนลำวงได้คือกันเนาะหรือว่าบางคนว่าเอ้ายังมีเพลงใดตื่มอีกเนาะทีเอาเฮามักเปิดในเวลาเฮาจัดงานสังสรรค์มวลซื่นโดยเฉพาะแล้วหลายคนนี่ก็เน้นเพลงลาวหั่นแหละนอฟ้อนได้เต้นได้นอกจากอนาเป็นจังหวะไวแล้วก็ยังเป็นจังหวะซ่าที่เป็นลำวงมาตรฐานเนาะละกาอันน่ะบางคนอาจจะมักบัสลบแบบไวๆแน่เส้นว่าสาวเสียงขวางบอจังสิกะแล้วแต่ความมากเนาะทุกคนเนาะกาเสื้อว่าทุกคนหั่นน่ะก็จะมีเวลาที่ว่าให้ตัวเองได้ไปมวนซื่นเพราะว่าแน่นอนแหละเนาะเฮ็ดเวียกงานหลายก็โอ้ยเจ็บเส้นเนาะทุกท่านเนาะบางคนว่าเวียกนี่นะจังแม่นเจ็บเส้นจังแม่นซับสนวุ่นวายอาทิตย์หนึ่งก็ต้องได้หาแน่แหละมือหนึ่งพักผ่อนหรือว่าต้องได้ไปงานออกงานหาหมู่หาเพื่อนแน่เซนว่าการที่หมู่เพื่อนจัดงานเอาบัสเซินมาเซินเฮาคันว่าสิบบ่ไปจ้าเทื่อต่อมาหมู่ก็สิบ่ให้เนาะก็สิได้ไปนะออกไปพบปะหมู่เพื่อนได้เห็นหมู่เพื่อนหลายคนแน่บางเทื่อการไปงานนะท่านผู้ฟังถ้าเฮามีเงื่อนไขไปได้ก็คือดีเนาะเพราะว่าเห็นให้เราได้ไปพบหลายผู้หลายคนบางเทื่อบ่ได้เห็นกันมาดนมีโอกาสจัดงานจังค่อยได้มาพบพ่อกันแต่ว่าสำหรับบางคนก็คือได้บัสเซิร์นนี่หลายโพดได้หลายโพดและเห็นจังใดอุกใจเนาะใส่บัสเซิร์นแล้วใดใส่เท่าใดและบัดนี้ขั้นบ่ไปก็ต้องได้ทรงซองเนาะต้องได้รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันอันนี้ขอให้ทุกคนบริหารจัดการให้ดีแล้วกันเด้อเป็นห่วงเป็นใยนำทุกคนในการใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะมาแบบบ่คาดคิดแน่ก็มีเนาะทุกท่านเนาะคือซองบัสเซอร์นี่บางคนบ่ได้วางแผนไว้ดอกว่าเดือนนี้นี่ข่อยต้องได้จักซองแต่บางเทื่อหลายคนเฮ็ดงานในเดือนเดียวกันอย่างซีนาอู้กับอุกอยู่ได้เนาะทุกท่านเนาะเอ้าก็ให้ทุกคนได้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนกับ2เพลงจากทางรายการ

กลับมาอยู่น้ำกันกับโคซกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทันผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศกันไปหยาดเหือเพื่อแห้งใจและก็ฝากหักต่ำล้มฝากให้ทุกคนได้หับฟังเป็นแห้งใจให้ทุกท่านที่ว่าหับฟังรายการอยู่อาจจะมีบางคนที่กำลังสู้ชีวิตอยู่ในตอนนี้แบบสาหัสน้อยดุกรานน้อว่าได้เลยว่าสู้ชีวิตสู้แท้สู้ว่าเพราะว่าบางคนนี่นะโอกาสบ่คือกันโอกาสที่ได้หับพนาน้องทุกท่านต้นทุนชีวิตกับบ่คือกันน้อพอซะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนที่ว่ามีโอกาสได้ศึกษาเฮียนอย่าปล่อยปะการเฮียนทุกคนตั้งอกตั้งใจเฮียนโลดน้อมีโอกาสได้เฮียนคือเฮียนไปโลดเพราะว่าจักหน่อยอะนะบาดเจ้าเฮ็ดเวียกมาเจ้าสิคือเสียใจได้ว่าโอ้เสียดายเด้ข่อยบ่ตั้งใจเฮียนเสียดายเด้ข่อยบ่เฮียนอันนั้นเติมข่อยบ่เฮียนอันนี้เติมมาตอนนี้อายุหลายข่อยนี่เกินเวลาเฮียนแล้วบ่จังซี่ท่านผู้ฟังเนาะการเฮียนเฮียนสูงยิ่งเป็นการดีความฮู้หลายยิ่งดีแต่ว่าก็มีเนาะบางคนที่ว่าข้าเจ้าบ่ได้เฮียนหลายเท่าบางคนแต่ผัดมีโอกาสได้เฮ็ดเวียกงานที่ดีกว่ามีโอกาสที่ได้เติบโตในเวียกงานสาขานั้นกว่าหรือว่ามีโอกาสได้รับเงินเดือนหลายกว่าจังซี่นะทุกท่านมันก็ว่าบ่ได้เนาะเรื่องของโอกาสนะนะคือบางคนกะเฮียนบ่เก่งอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้ป้าเฮ็ดเวียกได้เงินเดือนหลายกว่าผู้เฮียนเก่งก็มีก็ว่าบ่ได้เนาะอันนี้เรื่องของไหวพริบเรื่องของโอกาสเรื่องของการซอกการหาก็ขอให้ทุกคนนะนะเลือกเฮียนในสิ่งที่คิดว่าเฮาจะสามารถเอาไปต่อยอดเวียกงานในอนาคตได้บางคนการเลือกเฮียนในสิ่งที่ตัวเองมักก็ดีคือกันบางคนเลือกเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเฮียนแล้วสามารถเอาไปต่อยอดสร้างเงินเดือนได้หลายเพราะว่าปัจจุบันนี้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวจะเฮ็ดหยังก็คือต้องได้ใส่ใจเงินคำคือทุกคนฮู้ก็ดีคือกันเนาะทุกคนเนาะเอาง่ายๆขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในทุกเวียกงานหากว่าบ่เป็นเวียกงานที่มันผิดกฎหมายก็คือส่งเสริมให้ทุกคนได้ประสบผลสำเร็จนำกันโดยเฉพาะแล้วบางคนที่ฟังรายการอยู่เป็นสาวกสิกรเอาให้นาหัวสวนเขามีไรปลูกไปโลดทุกทานเลี้ยงสัตว์ใหญ่เลี้ยงสัตว์น้อยเลี้ยงไปโลดเนาะส่งขายเป็นสินค้าบางเทื่อนี่งัวควายเป็นห้อยห่อสองห้อยโตนี่นาขายมาแต่ละสุดนี้ได้เงินหลายกว่าคนที่ว่าแต่งโตโกโก้เฮ็ดเวียกอยู่ห้องกันงามๆอีกได้ทุกทานเมากะว่าบ่ได้ได้อันนี้ก็คือขอให้ทุกคนน้อมภูมิใจในอาชีพของตนเองทุกอาชีพที่เป็นอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามกฎหมายแม่นขอทุกคนภาคภูมิใจเนาะแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จมาตอนนี้โคซกบี้บ่ขอเว้าอย่างไรละเนาะขอเปลี่ยนบรรยากาศทุกท่านได้มวลซื่นกราบ2เพลงจากทางรายการอีกฟังให้เพลงสู้ทางใจแล้วก็เพลงคิดฮอดเจ้าเด้

ฟังจบไป2เพลงกลับมาอยู่น้ำกันก็ถือว่าแต่ละระยะเขาซกบี้กะสลับเสียงเพลงให้ทุกการได้หับฟังเนาะทุกการเนาะหวังว่าจะถึกอกถึกใจมื้อนี้นี่กะขอฝากให้ทุกคนได้ฟังเพลงระยะละ2เพลงเบิ่งคือสิหลายแต่ว่ามาเบิ่งแล้วกับบ่หลายเนาะระยะละ2เพลง2เพลงผ่านมาอาจจะได้โอ้ล้มกันหลายกลัวเด้คันมือใดออนไลน์หน้าไมค์กะโอ้ยล้มกับบ่อยากวางเนาะทุกท่านเนาะอยากล้มไปเรื่อยๆจังสินะเพลงกับบ่ค่อยได้ฟังมาสำหรับมือที่บ่ได้ออนไลน์หน้าไมค์แบบนี้ก็สิขอเน้นเพลงให้ทุกท่านได้ฟังผ่อนคลายอารมณ์ตอนเที่ยงนี้บางคนกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่บางคนยังบ่ได้กินเทื่อบางคนกำลังขับรถบางคนกำลังค้าขายอยู่ก็ขอให้ทุกคนได้ฟังแล้วมีความสุขนำกัน

อยู่น้ำกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงทุกทานโคศกบี้กับโคศกสมรานี่ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการให้ทุกคนได้ฟังเด้อก็สลับสับเปลี่ยนกันเนาะเพราะว่าเรื่องเวียกงานแน่เนาะทุกทานบางมือก็ได้บันทึกรายการได้เพราะว่าบางมือที่เวียกงานนี่ต้องได้ไปน้ำกันก็คือต้องได้บันทึกแต่คันว่าสลับกันได้เขาก็สลับสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการแต่วันนี้ออกอากาศสดให้ทุกคนได้ฟังค่ะแหละเนาะแอดมินรายการนี่อยากออนไลน์นำไม้หลายคนอยากเปิดให้ตลอดคันมือใดได้ออนไลน์สดก็ได้ล้มกันมุ่นมวนเนาะทุกท่านเนาะท้ายรายการนี้โคซกบี้ก็ขอบใจทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังก็สิได้เอาเพลงปิดท้ายรายการให้ได้รับฟังถูกใจโบถูกใจฟังน้ำกันเด้อทุกท่านเด้อ2เพลงที่จะปิดท้ายสู่ฟังนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีเฮากลับมาพบพอกันใหม่มื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้หัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคพบปะอุดมเยี่ยมยามสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวผู้แห่งงานอยู่เขตพัฒนากลุ่มรวมไซเศรษฐากองประชุมหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่7จัดขึ้นที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์สวรรณเขตมีเด็กในกลุ่มเป้าหมายลุ่ม5ปีมหับการยอดยาโปลิโอ 100,000 กว่าคนกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เน้นหนักความมั่นคงด้านพลังงานสุดท้ายของรายการข่าวภาคนี้ท่านจะได้รับฟังคำเพ็ญของเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำลาวในโอกาส81ปีวันไซสนะสงครามปกป้องปิติภูมิของสหภาพโซเวียตและไซสนะของทั่วโลกต้านลัทธิฟาสิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคได้ลงพบปะโอลมและเยี่ยมยามสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวผู้ออกงานอยู่เขตพัฒนากลุ่มรวมไซเศรษฐานครหลวงวิ่งจันทร์ในตอนบ่ายเมื่อวานนี้มีทานคำพอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางภาคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรและสมาชิกกรรมบาลภายในห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนนครหลวงวิจันทร์เข้าห่วมท่านคำพันธ์เผยยวงได้ยกให้เห็นถึงการกำเนิดเติบใหญ่และขยายตัวของชนชั้นกรรมกรและประวัติความเป็นมาของขบวนการกรรมกรสากลในแต่ละระยะซึ่งวันกรรมกรสากลเป็นวันที่มีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงของชนชั้นกรรมกรในทั่วโลกแม้นการระลึกถึงการต่อสู้อันพิลาอาจหาญของกรรมกรอยู่นครชิคาโกของสหรัฐอเมริกาในปี1886ในสมัยนั้นผู้ออกแรงงานได้ถูกกดขี่ขุนหีดอย่างหนักหน่วงต้องเหตุเวียกมือหนึ่ง 14-15 ชั่วโมงการออกแรงงานสุดที่ลำบากและมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตเนื่องจากระบบการป้องกันภัยของเครื่องจักรในเวลานั้นยังบ่ทันมีบวกกับพวกนายทุนผัดเพิ่มทวีการบังคับข่มเหงให้กรรมกรออกแรงงานโดยบ่มีวันพักผ่อนค่าแรงงานผัดถูกการป้องกันความปลอดภัยแรงงานบ่มีสวัสดิการสังคมบ่ได้เอาใจใส่กรรมกรจึงได้ลุกขึ้นเรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงงานลดพรสมองเหตุเวียกและรับประกันสิทธิ์อันพื้นฐานของตนการลุกฮึกขึ้นต่อสู้เพื่อทวงเอาระบอบเหตุเวียก8ชั่วโมงต่อมื้อ8ชั่วโมงเหตุเวียก8ชั่วโมงพักผ่อนและ8ชั่วโมงต้องได้หำเหียนได้เป็นบาดก้าวขยายตัวไปสู่ไซสนะเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ที่สำคัญของชนชั้นกรรมกรและสาผู้ออกแรงงานในทั่วโลกเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมเกียรติศักดิ์ศรีความมั่นคงและความยุติธรรมในการออกแรงงานมาสู่กรรมกรและประชาชนทุกคนในสังคมจากขบวนการต่อสู้ดังกล่าวจึงได้กลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และได้กำหนดเอาวันที่1พฤษภาคม1886เป็นวันกรรมกรสากลนับแต่นั้นมา
2: วันที่1พฤษภาคมนี่ก็เป็นวันที่สำคัญของชนชั้นกรรมกรในทุกๆปีที่พ่อได้พร้อมกันเฉลิมฉลองเคลื่อนตรองอย่างด้วยบรรยากาศอันทุกคืนหนึ่งมวลซืนซึ่งวันดังกล่าวนั้นเป็นวันสำคัญต่อชนชั้นกรรมกรในโลกก็คืออยู่สปลาวของเขาเป็นศาสนาอันยิ่งใหญ่ของชนชั้นกรรมกรก็ทราบผู้บอกให้งานอยู่บรรดาประเทศทุนนิยมที่ได้ลุกขึ้นต่อสู้ด้วยน้ำใจอันกล้าหาญและก็เพื่อทวงเอาสิทธิ์และก็ผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนซึ่งได้บังคับให้บรรดาพวกนายทุนต้องได้ยอมรับและก็ลุดพ้นจากการอันบังคับหรือการคุกคีคุกคีสาวกรรมกรในการออกงานมือหนึ่งจาก14ถึง15ชั่วโมงต่อมือนั้นมายังเหลือแต่8ชั่วโมงต่อมืออันนี้เป็นอันไซสนาใหญ่ของชนชั้นกรรมกรที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อยัดเอาสิทธิเสรีภาพของตนนะเป็นบัตรเลือกประวัติศาสตร์อันสำคัญอันหนึ่งในการลบล้างอันนั้นระบอบกดขี่กดทิ้งและกดร่วงของอันระบอบนายทุนต่อชาวอันกรรมกรโลกนี้
1: ท่านคำพันธ์เผยยวงได้เฮียกห้องให้สมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาผู้ออกแห่งงานลาวจงพร้อมกันซุ่มใส่ยกสูงคุณภาพวิชาการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเสริมขยายประชาธิปไตยการดำรงชีวิตตัวจริงในสังคมเพิ่มทวีระเบียบวินัยการซุกยู่การผลิตเศรษฐกิจแข็งแรงเฮ็ดให้เศรษฐกิจภายในประเทศนับมือขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ประธานในรอบสั่งชาติแขวงสวรรณเขตมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12โดยได้รับฟังผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของในรอบสั่งชาติตลอดระยะ5ปีผ่านมาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบนดินแม่นี่ที่นครเวียงจันทน์ท่านสาลีวิลาวันกรรมการประจำภาคแขวงประธานแนวร่วมสร้างชาติแขวงสวรรณเขตให้สัมภาษณ์ว่าการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้ฟังบทสรุปรายงานเวียกงานของแนวร่วมสร้างชาติในระยะ5ปีผ่านมาโดยเฉพาะเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแนะใส่แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนติดพันกับเวียกงานการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนลาวบรรดาเผ่าสันคนศาสนาสำหรับแขวงสวรรณเขตคณะภาคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดเทศโตเวียกงานในระสังสาสอย่างตั้งหน้า
3: เป็นผลเด่นของในระสังสาสส่วนกลางที่เห็นว่ามีผลปีผลเด่นเพราะในระสังสาสส่วนกลางมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอันผลเด่นก็แม่นสร้างกองทุนเป็นต้นแขวงจำปาสักและแขวงอื่นๆและมีความเต้าโฮมความสามัคคีสันคนศาสนาและบรรหาเผ่าคณะพักกันทึงก็ได้เอาใจใส่หัวมือโดยเฉพาะก็เป็นองค์การจะตั้งต่างๆในองค์ความแขวงก็มีความหัวไม้หัวมือในการจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแมนมติของประชุมใหญ่ครั้งที่10ของคณะพักแขวงและก็ติดพันกับในหลักสังสาสความยุ่งยากกับปัญหาหนึ่งก็เป็นด้านงบประมาณโดยเฉพาะแมนการเคลื่อนไหวงานต่างๆกะมีความจงหยาด
0: ประธานแนวร้อสั่งชาติแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วแขวงสวรรณเขตบ้านสามัคคีปองดองกวมเอา95ส่วนห้อย14เมืองและ1นครมีจำนวนบ้านเป้าหมาย 1,034 บ้านสร้างสำเร็จแล้ว 1,023 บ้านกวมเอาลายกว่า98ส่วนห้อยนอกนี้แนวร้อสั่งชาติแขวงสวรรณเขตยังจะสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ไปจัดตั้งพันขยายติดพันกับ4เสริมสร้าง5โครงการใน19แผนงานของแนวร่วมสร้างชาติแขวงสวรรณเขตกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: วันที่5พฤษภาคมนี้กองประชุมหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือ AHCA ครั้งที่7จัดขึ้นอยู่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสและหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมในเวลามีคำเห็นเปิดกองประชุมประธานกองประชุมได้เน้นหนักถึงความสำคัญของกองประชุมครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่สำคัญที่อาเซียนกำลังข้ามผ่านจากแผนปฏิบัติงานการแข่งขันทางธุรกิจอาเซียนหรือ ASCAP ปี2025ไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติ ASCAP ปี2026-2030นโยบายการแข่งขันได้กลายเป็นเสาค้ำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมตลาดที่ยุติธรรมเปิดกว้างและมีความสามารถในการปรับตัวทั่วทั้งภาคพื้นโดยเฉพาะท่ามกลางสภาพการเศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยีที่หันเปลี่ยนอย่างว่องไวในปัจจุบันปัญหาที่สำคัญของกองประชุมแมนซี่เห็นถึงความจำเป็นเพื่อหับหูถึงบทบาทที่เป็นยุทธศาสตร์ของ AHCA ให้ชัดเจนหลายขึ้นในขอบเวียกของการร่วมมือด้านการแข่งขันทางธุรกิจของอาเซียนประธานกองประชุมได้ชี้แจงว่าอาเซียนบ่ได้ต้องการแต่ AHCA เป็นหน่วยงานใหม่แต่เป็นการกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนเช่นการให้แนวทางนโยบายระดับสูงแก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านการแข่งขันให้คำปรึกษาด้านการแข่งขันทางธุรกิจแก่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อถูกเรียกให้รายงานและสร้างความสอดคล้องกันระหว่างบุรีมสิทธิ์ของภาคพื้นและการพัฒนาการแข่งขันทางธุรกิจระดับชาติในกองประชุมครั้งนี้ยังได้ปรึกษาหรือบุริมสิทธิ์ของภาคพื้นที่สำคัญเช่นการสนับสนุนการมีผลบังคับใช้โดยไวสำหรับสัญญาขอบเวียกอาเซียนว่าด้วยการแข่งขันทางธุรกิจการยกระดับการร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายข้ามแดนรวมทั้งผ่านระบบสองทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการรวมกิจการการร่วมมือกับภายนอกภาคพื้นโดยการจัดกองประชุมโต๊ะหมุนหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจอาเซียนสหภาพยุโรป การขับเคลื่อนการจะตั้งปฏิบัติ ACAP ปี2030อย่างมีประสิทธิผลโดยสุ่มใส่ตลาดดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์ความยืนยงและการประสานงานด้านการบังคับใช้กฎหมายข้ามแดนประธานกองประชุมได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ AHCA ในการส่งเสริมการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่เป็นธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความสามารถในการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนได้สุกยู่ให้มีการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อรับประกันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจของอาเซียนส่งเสริมสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเติบโตแบบมีส่วนร่วมสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้สมใจและธุรกิจในทั่วภาคพื้นอาเซียน
0: โครงการผ่าตัดหัวเข่าเสื่อมและสะโพกเทียมภายใต้หัวโคก้าวตามห้อยพระบรมพระศาสดาให้คนเจ็บผู้ด้วยโอกาสอยู่ในลาวอัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่โรงแรม WT Bay Hilton นครหลวงเวียงจันทน์ภายหลังสำเร็จการผ่าตัดเที่ยงหมอมิตรภาพ150เตียงระหว่างวันที่4หาวันที่6พฤษภาคมนี้มีทานบุญเสิร์ตแก้วประสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านนางคงคณิตหักเจริญเอกอัครทูตไทยประจำลาวท่านกิรติเจริญสนวานิชประธานโครงการก้าวตามห้อยพระบรมพระศาสดาดร.สอนไซราชวงศ์ผมในการห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมีคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยคนเจ็บที่ได้รับการผ่าตัดเข้าห่วมดร.สอนไซราชวงศ์ผมในการห้องหมอมิตรภาพ150เตียงให้สัมภาษณ์ว่าตลอดระยะการผ่าตัดหัวเข่าเสื่อมและสะโพกเทียมเป็นเวลา3มื้อที่ห้องหมอมิตรภาพทีมแพทย์เสียบสานได้ทุ่มเทสติปัญญาและความสามารถเหตุการณ์ผ่าตัดเปลี่ยนคอเทียมให้คนเจ็บทั้งหมด53กรณีมีคอเทียมที่ได้รับการเปลี่ยนทั้งหมด74คอบางกรณีผ่าตัด2ข้างพร้อมกันผลการผ่าตัดแมนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามคนเจ็บทุกคนปลอดภัยทุกกรณีถือเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ด้วยโอกาสอยู่ในลาว
4: ในโครงการดังกล่าวนี้พวกเขาก็ได้มีการร่วมมือกันแต่5เดือนที่ผ่านมาเนาะจากการเริ่มต้นจะตั้งปฏิบัติพวกเขาก็ได้ประชุมกันเป็นระยะจนถึงวันที่4และวันพอดวันที่7พวกเขาก็ได้เริ่มจัดตั้งเรียกงานของโครงการเพราะนั้นแล้วในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของโครงการนั้นพวกเขาก็ได้พัฒนาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทางการนำทั้งสองฝ่ายก็คือในนามรัฐบาลต่างหน้าก็เมนทางการเอกอัครราชทูตและสายรัฐไทยประจำสปป.ลาวและก็ท่านเอกอัครราชทูตของลาวประจำราชอาณาจักรไทยนอกจากนั้นก็มีท่านรองรัฐมนตรีและก็มีท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลและก็มีท่านศาสตราจารย์นายแพทย์กิริติซึ่งเป็นประธานของมูลนิธิของโครงการดังกล่าวเพราะนั้นแล้วการเรียกดังกล่าวก็ยังมีทีมแพทย์หมอพยาบาลบางยาชลบกายภาพบำบัดหมอผ่าตัดและทีมวิเคราะห์ลังสีอื่นที่ได้เรียกรวมกันทั้งสองภาคส่วนสองประเทศถ้าทัดเปลี่ยนดังกล่าวนั้นเมนคือว่าได้รับผลสำเร็จสมบูรณ์และปลอดภัยทุกกรณีแต่ทุกคนก็สามารถเริ่มแอบย่างแล้วนะอันนี้ก็เป็นว่าผลดีที่การร่วมมือที่ได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากบ่ได้เสียค่าเกี่ยวกับเรื่องการนำไส้คอกระดูกหัวเข่าและคอหัวกระดูกขาอันนี้เป็นโครงการเพิ่นได้นำมาช่วยเหลือ
0: ผมในการห้องหมอมิตรภาพ150เตียงให้ฮู้ตื่มว่าภาพแห่งความประทับใจที่คนเจ็บสามารถลุกขึ้นย่างได้ด้วยความมั่นใจได้สร้างความตื่นเต้นและความปิติสมสื่นให้แก่ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นการยั่งยืนถึงประสิทธิภาพของการผ่าตัดและความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการก้าวตามห้อยพระบรมพระศาสดาในปี2006แสดงความย่องยอชมเชยและขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังทุกภาคส่วนโดยเฉพาะทีมงานแพทย์หมอจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ได้นำเอาเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัยและข้อเทียมคุณภาพสูงมาช่วยเหลือประชาชนลาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพอันดีงามระหว่างลาวและไทยแขวงสวรรณเขตเอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปี้ยลอยให้หมดไปจากชุมชนเนื่องจากพยาธินี้ได้สร้างผลกระทบด้านการเจริญพันธุ์ของเด็กน้อยแน่ใส่เห็นให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงดร.เตียงคำป้องวงศา ห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่แผนกสาธารณสุขแขวงว่าความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันโปลิโอในแขวงได้จัดตั้งปฏิบัตินับแต่วันที่17เมษายนหาวันที่10พฤษภาคมปีนี้ทั่วแขวงมีเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายมารับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั้งหมด 118,158 กรณีบ้านเป้าหมายยอดยา 2,032 บ้านจุดยอดยาวัคซีน 2,126 จุดคาดว่าจะให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่นว่าเพื่อให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้นั้นแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตได้ก้าเกี่ยมความพร้อมมาเต็มหัวทีโดยมีบทเรียนในรอบที่1ในใส่ตอบโต้ทุกกรณีถามมีการระบาดมีความสะดวกในการซี้นำนำพาของกระทรวงกรมกองที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นๆซึ่งในรอบ2นี้มีความพร้อมด้านวัคซีนบุคลากรคันแขวงเมืองสุขศาลาสุ่มสนโดยสืบโตจากรอบที่1ผ่านการติดตามมาฮอดปัจจุบันการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอเห็นว่ามีความคืบหน้าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าเอา14เมืองและ1นครหรือกว่าเอาหลายกว่า 90% ของกลุ่มเป้าหมายในนั้นเมือง2คนมีความคืบหน้าสูงและเมืองอื่นๆกำลังเร่งปฏิบัติคาดว่าจะให้สำเร็จ 100% ในวันที่10พฤษภาคมนี้เรียกร้องถึงองค์การปกครองทุกขั้นทั่วแขวงปลุกระดมประชาชนนำเอาลูกหลานของตนมารับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้ครบตามกำหนดการยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอมีความสำคัญเพื่อกำจัดและลบล้างพยาธิโปลิโอให้หมดไปจากสังคมต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกองประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ไขขึ้นอย่างเป็นทางการที่แขวงเซบูทางภาคกลางของฟิลิปปินส์ในเมื่อวานนี้ปัญหาที่นำมาปรึกษาหรือในกองประชุมครั้งนี้รวมมีความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองในอาเซียนท่านเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่ากองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระยะเวลาที่มีความท้าทายเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในตะวันออกกลางส่วนทานโรเลนบองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านพลังงานเพื่อเกี่ยมหับมือกับความผันแปรและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มขึ้น
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่6พฤษภาคมนี้ว่าทานอาจิตมานุซาหัวหน้าผู้บริหารของ SEMI ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม10ระดับโลกได้กล่าวอยู่นอกกองประชุมซิมิคอนอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้2006ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อมอมมานี่ว่าความต้องการเซมิคอนดักหรือแผ่นซิปคาดว่าจะสืบโตเพิ่มขึ้นถึงว่าระบบตรงสู่การสนองจะยุดสงักจากวิกฤตการความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความบ่แน่นอนทางการค้าท่านอาจิตมโนซากล่าวว่ายอดจำหน่ายเซมิคอนดักทั่วโลกจะบรรลุ 1,000 ตื้อดอลลาร์ในปีนี้และเพิ่มขึ้น2เท่าเป็น 2,000 ตื้อดอลลาร์ในปี2035โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของศูนย์ข้อมูลที่คับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทานอาจีนมโนซากล่าวถึงว่าความเสี่ยงที่เกิดจากความเข่งตึงทางภูมิศาสตร์การเมืองบ่มีทางเอียงจะส่งผลกระทบต่อความต้องการของเซมิคอนดักเตอร์ในปีนี้ถึงว่าการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อทาเอียงในระยะยาวก็ตามต่อไปเชิญทานรับฟังคำคิดเห็นของเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำลาวในโอกาส81ปีวันเสสนะสงครามปกป้องปิติภูมิของสหภาพโซเวียตและเสสนะของทั่วโลกต้านลัทธิฟาสิสต
1: ์ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่9พฤษภาคมนี้ยูเรเซียได้มีการเฉลิมฉลองวันแห่งไสยชนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปี และวันไสยศาสตร์ของทั่วโลกต้านลัทธิฟาสิสต์สงครามโลกครั้งที่2ได้กลายเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ในระยะสงครามสหภาพโซเวียตเป็นสนามหบลักในเอียรปเคียงคู่กับจีนในภาคพื้นตะวันออกไกลสหภาพโซเวียตเป็นกำลังหลักในการต่อสู้ต้านการฮุกฮานของฟาสิสต์เยอรมันและพันธมิตรพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการทำลายล้างลัทธิฟาสิสต์และลัทธิขุนศึกประชาชนโซเวียตได้อดทนต่อความยุ่งยากจากการฮุกฮานและรับรู้ถึงความน่าย่านกลัวของสงครามนั้นได้ต่อสู้อย่างพิลาอาทานต้านผู้ฮุกฮานและได้เสียสละชีวิตอย่างหลวงหลายเพื่อญาติมาได้ซึ่งไสยศาสนาอันยิ่งใหญ่เหตุการณ์นี้มีความหมายสำคัญต่อทั่วโลกการทำลายล้างนาซีเยอรมันและลัทธิขุนศึกญี่ปุ่นได้นำไปสู่การล่มละลายของผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ต้านมวลมนุษย์ของลัทธิฟาสิสต์ที่ต้องการครอบงำโลกและความปรารถนาของพวกเขาที่ต้องการให้ประชาชนทั้งหมดตกอยู่ในสภาวะเป็นทาสในปัจจุบันรัสเซียและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรที่มีจุดยืนเดียวกันกำลังร่วมกันปฏิบัติภารกิจโดยมูลไส้ทุกอำนาจที่มีอยู่ด้วยความรับผิดชอบรอบคอบและมีเหตุผลเหตุทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อรักษาความเป็นจริงทางด้านประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่2ประเทศรัสเซียได้ระลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของประชาชนสหภาพโซเวียตจีนและบรรดาประเทศพันธมิตรอื่นๆได้ร่วมกันปกป้องสันติภาพโลกมาโดยตลอดในวันที่9พฤษภาคมนี้รัสเซียได้แสดงความระลึกถึงทหารโซเวียต27ล้านคนรวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้สูญเสียสละชีวิตเพื่ออิสรภาพและความเป็นเอกราชของคนหุ่นหลังแสดงความเคารพนับถืออย่างสุดซึ้งต่อทหารที่อยู่แนวหน้าและแนวหลังผู้ที่อุทิศตนต่อสู้เสียสละชีวิตในสมัยสงครามอยู่ประเทศรัสเซียแมนได้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการศึกษาอบรมสาวหนุ่มโดยการยกเอาคนหุ่นก่อนมาเป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นถึงการมีน้ำใจหักชาติหักประชาชนและมีความพร้อมที่จะเสียสละเพื่ออนาคตและความเจริญหุ่งเหืองแต่น่าเสียดายตลอดระยะ8ทศวรรษที่ผ่านมาบางกลุ่มคนได้ลืมบทเรียนอันโหดร้ายของสงครามนั้นและในมื้อนี้พวกเราต้องปกป้องผลไสยศาสนาของสงครามโลกครั้งที่2อย่างเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งสกัดกั้นความพยายามในการบิดเบือนประวัติศาสตร์และการดูหมิ่นหรือบ่รับรู้การประกอบส่วนทางประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวียตต่อไสยศาสนาดังกล่าวพร้อมทั้งเป็นการทำลายชื่อเสียงของผู้ฮักฮอมเสรีภาพพวกเขาเห็นว่าบางประเทศได้มีการฟื้นฟูแนวคิดลัทธินาซีและการจำแนกเสื้อซาดอย่างเปิดเผยและได้ยกยอพวกนาซีและพันธมิตรว่าเป็นวีรบุรุษลัทธินาซีใหม่และลัทธิขุนศึกกำลังกำเนิดเกิดขึ้นซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นในหลายรูปแบบต่างๆของการจำแนกเสื้อชาติลัทธิชาตินิยมรวมทั้งการจำแนกสีผิวการเกลียดสังคนต่างด้าวและการบ่ยอมรับความคิดที่แตกต่างตัวอย่างที่สามารถเห็นอย่างชัดเจนของการฟื้นคืนของลัทธินาซีแม้นการบ่รับรู้เกี่ยวกับสิทธิในการนำใช้ภาษาแม่และความเสื่อดั้งเดิมของกลุ่มคนที่เว้าภาษารัสเซียรวมทั้งการจูดปื้มวรรณกรรมที่เขียนโดยคนรัสเซียและการทำลายบรรดาอนุสรณ์สถานที่ระลึกแก่วีรชนรวมทั้งผู้ได้เสียสละชีวิตในระยะสงครามโลกครั้งที่2บนพื้นฐานการวางทำลายเอกลักษณ์ของชาติในสภาพการดังกล่าวรัสเซียได้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ประชาคมโลกเคารพและปกป้องหลักการเนสักสกัดกั้นการเกิดสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามการทรมานและอาชญากรรมอื่นๆต่อมวลมนุษยชาติที่พัฒนาโดยศาลตุลาการทหารสากลยูนิคอร์นนูเรนเบิร์กและศาลตุลาการทหารสากลสำหรับตะวันออกคำตัดสินของทั้งสองศาลแมนพื้นฐานที่มั่นคงและบ่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ของกฎหมายสากลและระเบียบโลกในปัจจุบันในสถานะเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสหพันธ์รัสเซียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเป็นพลเมืองของรัสเซียข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นพิเศษในมื้อนี้ที่ได้หาผู้ว่า2ประเทศพวกเฮายืนอยู่จุดฝ่ายเดียวกันของประวัติศาสตร์โลกเป็นเอกภาพกันในการเคารพอดีตและคำมั่นสัญญาในการรักษาความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์และสกัดกั้นความพยายามที่จะบิดเบือนมันประชาชนลาวได้ผ่านพาความยุ่งยากลำบากจากสงครามในระยะการต่อสู้กู้ชาติต้านผู้ฮุกฮานต่างด้าวและปัจจุบันผลกระทบจากสงครามยังสืบต่อเป็นภัยข่มขู่และกีดขวางต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเนื่องจากว่ามีการถิ่มระเบิดใส่ลาวหลายกว่า3ล้านลูก และลูกระเบิดจำนวนหลายยังตกค้างอยู่ในดินแดนของเราในระยะเวลาที่ยากลำบากที่สุดของเราได้แสดงเห็นถึงสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประชาชน2ประเทศถึงแม้ว่าจะมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลกันสหภาพโซเวียตได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในกองประชุมเซเนลปี1953ที่เหตุให้ลัทธิลาเมืองขึ้นในอินโดจีนสิ้นสุดลงได้ให้การสนับสนุนอย่างหลวงหลายแก่กำลังหักชาติของเราในระยะสงครามปิดลับประกอบส่วนญาติเอาไซสนะพร้อมทั้งได้ซวยรับประกันความสามารถในการปกป้องประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจภายหลังสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฝ่ายรัสเซียแสดงความขอบใจอย่างสุดซึ้งต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ระลึกถึงวีรกรรมอันพิลาอาหารของนักบินสากลนิยมโซเวียตในอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในปี2022ที่นครหลวงเมืองจันทน์และเมืองแปกแขวงเสียงขวางพวกเขาหับหูถึงนโยบายอันเป็นเอกราชและมีเหตุผลของเราซึ่งห่วมกับรัสเซียและบรรดาประเทศที่มีจุดยืนเดียวกันรวมทั้งภายในกลุ่มประเทศเพื่อนมิตรในการปกป้องกฎบัตรสร้างประชาชาติได้หาพ้องเอามติของสร้างประชาชาติและองค์การต่างๆอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการโต้สู้ต้านการสรรเสริญลัทธินาซีการต่อต้านลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่ในทุกรูปแบบและปรากฏการความสำคัญของสนธิสัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์และอื่นๆในปี2025รัสเซียและลาวเฉลิมฉลองวันครบรอบที่สำคัญของชาติและของสองประเทศคือวันสั่งตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70ปีวันแห่งไชยชนะในสงครามป้องกันปิตุภูมิครบรอบ80ปีวันครบรอบ65ปีของการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศและวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ50ปีในปีที่ผ่านมาบรรดาคณะผู้แทนขั้นสูงจากลาวได้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองวันที่9พฤษภาคมที่นครหลวงมอสโกประกอบมีทานทองสวรรค์พรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก้อนกำลังกองทัพประชาชนลาวได้เดินขบวนสวนสนามผ่านสนามแดงทานธงลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวได้เยี่ยมยามนครหลวงมอสโกอย่างเป็นทางการทานซอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมกองประชุมเศรษฐกิจตะเวนออกที่เมืองวลาดิวอสตอกในโอกาสครบรอบ50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้แทนขั้นสูงของรัสเซียนำโดยทานนิโกไรสุลาวารอฟรองประธานสภาสูงรัสเซียและทานวาซิลีโอซิมากอฟรองนายกรัฐมนตรีป้องกันประเทศรัสเซียก็ได้เดินทางมาร่วมนอกจากนั้นยังได้ต้อนรับการเยี่ยมยามของทานเซอร์เกย์ซุยโกเลขาธิการสภาความมั่นคงสหพันธ์รัสเซียในปีนี้รัสเซียมีความยินดีที่ได้ต้อนรับทานธงลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวในโอกาสเฉลิมฉลองวันไชยชนะสงครามปกป้องปฏิภูมิวันที่9พฤษภาคมนี้การเป็นคู่หัวมือที่เข้มแข็งและไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงและระดับสูงสุดส่งเสริมให้แก่การพัฒนาการหัวมือระหว่างรัสเซียและลาวในหลายกลุ่มเขตคือการป้องกันชาติป้องกันความสงบการประสานงานทั้งในภาคพื้นและสากลรวมทั้งในขอบขององค์การสหประชาชาติและคู่ร่วมเจรจารัสเซียอาเซียนการร่วมมือในด้านเศรษฐกิจที่หลากหลายการศึกษาและการฝึกอบรมรวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านมนุษยธรรมพวกเขาหวังอย่างจริงใจว่าในการก้าวไปข้างหน้าตามเส้นทางนี้พวกเขาจะสามารถเสริมขยายสายพันธุ์ให้มีเนื้อในที่มีคุณภาพใหม่และยกระดับใหม่ให้สูงขึ้นกว่าเก่าบนพื้นฐานมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและความเป็นไอ้น้องที่ได้กำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าด้วยพื้นฐานโครงการพันธมิตรภาพในวันที่9มีนาคม1994และแถลงการว่าด้วยการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกในวันที่14ตุลาคมปี2011ข้าพเจ้าเสื่อมั่นว่าการร่วมมือระหว่างรัสเซียและลาวจะสืบต่อประกอบส่วนเขาในการเสริมสร้างความยุติธรรมสากลปกป้องระเบียบโลกจากสงครามห่วมกับประชาชนที่หักหอมสันติภาพในทุกประเทศเพื่ออนาคตที่สวยงามของสองประเทศพวกเราก็คือของมวลมนุษย์ทั้งหมดและการสนับสนุนพร้อมทางประชาชนที่หักหอมสันติภาพของทุกประเทศเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกหลังจากสงครามในนามการสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับสองประเทศของพวกเราและเพื่อมวลมนุษยชาติทั้งหมด
5: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแม่นคำเห็นของเอกอัครทูตรัสเซียประจำลาวในโอกาส81ปีวันเสสนะสงครามปกป้องปฏิภูมิของสหภาพโซเวียตและเสสนะของทั่วโลกต้านลัทธิฟาสิสต์ ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มุดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้เข้าเดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
8: เงินขีบเงินตาคุณของลาวดูผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
9: แลกเปลี่ยนเงินตาซาซายผิดกฎหมายบ้านเมืองสุขสบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกๆท่าน
10: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00ทางคืนความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนรายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาบรรดาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงเวียงงานแขนงธนาคารหลายขึ้นและมาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
9: ข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็กลุ่มกับวันเสาร์วันที่9พฤษภาคม2026ในมื้อแฮม8ค่ําเดือน6ลาวปีพ.ศ. 2569นั่นเองท่านผู้ฟังดังที่สุขเทวาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วว่าวันเสาร์ในมื้อนี้ก็แม่นรายการที่ว่าพวกเฮาจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ทางภายในและต่างประเทศพร้อมนั้นก็ยังมีการเคลื่อนไหวของบรรดาสาขาประจำภาคที่ว่าพวกเฮาจะนำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานั่นเอง
10: เจ้าท่านผู้ฟังเส้นเข้าเส้นเคยเนาะมาพบกันแบบนี้พวกเฮาก็จะมีหลากหลายหัวข้อข่าวที่ว่าจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าในอาทิตย์นี้เฮาจะนำเสนออยู่5หัวข้อข่าวโดยกันคือข่าวที่1ก็แม่นการเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีหัวข้อข่าวที่2กองประชุมเผยแผ่ทิศทางการคุ้มครองเวียงงานสินเชื่อของสปป.ลาวฮอดปี2030หัวข้อข่าวที่3งานมหากรรมสตาร์ทอัพแห่งชาติ2026หัวข้อข่าวที่4ธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองเงินตาต่างประเทศของแขวงจำปาสักประจำปี2025และหัวข้อข่าวสุดท้ายก็แม่นธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงและธนาคารการค้าต่างประเทศลาว3สาขาสร้างขบวนการกีฬาสามัคคีเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีและนี่ก็แม่นหาหัวข้อข่าวที่ว่าพวกเฮาจํามานําเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะฮะฟังกันแต่ก่อนจะไปหาฟังเนื้อในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อข่าวกันนั้นเฮาจะให้ท่านผู้ฟังไปเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกันในระยะต่อไปของรายการ
11: แจ้งการถึงพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติในปี2025ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบเกี่ยวกับการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์ในปี2025ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้รูปแบบของเหรียญที ที่ระลึก3วันประวัติศาสตร์ด้านหน้ามีรูปถุงซาดลาวรูปถุงผักประชาชนปฏิวัติลาวรูปประธานไก่สอนพรหมวิหารและมีคำว่า3วันประวัติศาสตร์ปี2025อยู่ด้านลุมและด้านหลังมีเครื่องหมายซาดและคำว่าครบรอบ50ปีอยู่ด้านลุมการจำหน่าย1เหรียญโลหะผสมเคลือบสีจำหน่ายในราคา 50,000 กีบต่อเหรียญ2เหรียญเงินและเหรียญคำบริสุทธิ์ 99.99 ส่วนห้อยจำหน่ายในราคาประจำวันตามการกำหนดของธนาคารเฮงโซปปลาวภาคส่วนใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อพัวพันได้ที่กลุ่มพิมพ์จำหน่ายธนาคารเฮงโซปปลาวนครหลวงเวียงจันทน์โทร020-5565-8599 020-5193-5694 สาขาธนาคารเฮงโซปปลาวประจำภาคแขวงอุดมไซ85681-260012แขวงหลวงพะบาง85671-260700แขวงเสียงขวง85661-260030แขวงสวรรณเขต85641-260305และแขวงจำปาสัก031214129ในมงรัฐการดังนั้นจึงแจ้งมายังพ่อเมประชาชนขอค่าเสาขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบ
9: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานำมาฝากกับบรรดาท่านเป็นประจำฉะนั้นรายการของพวกเฮาก็ขอแจ้งถึงบรรดาท่านอีกครั้งนึงถ้าหากว่าบรรดาท่านมีความสนใจอยากซื้อเหรียญ3วันประวัติศาสตร์ท่านก็สามารถเข้ามาซื้อได้อยู่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่ากลุ่มพิมพ์จำหน่ายนั่นเองซึ่งเหรียญเพิ่นก็จะมีอยู่3ประเภทบ่ว่าจะเป็นเหรียญเคลือบเหรียญมีประเภทเหรียญเงินและก็เหรียญคำเช่นเดียวกันซึ่งว่าเหรียญเคลือบนั้นก็แม้นราคาเริ่มต้นที่ 50,000 กีบนั่นเองถ้าหากว่าบรรดาท่านสนใจก็สามารถเข้าไปซื้อได้อยู่ที่ธนาคารแห่งสปปโปแล้วหรือว่าบรรดาท่านที่ว่าอยู่ต่างแขวงท่านก็สามารถเข้าไปซื้ออยู่ที่สาขาประจำภาคของธนาคารแห่งสปปลาวกันได้ท่านผู้ฟังเจ้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข่าวที่ว่าพวกเฮาได้เว้าตอนต้นไปแล้วว่ามื้อนี้พวกเฮาจะมานำเสนออยู่หาหัวข้อข่าวด้วยกัน
10: เจ้าซึ่งว่าข่าวที่1เนาะก็แม่นการเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีในวันที่1พฤษภาคมปี2026ที่สนามประตูไซเดินอนุสาวรีย์นครหลวงเวียงจันทน์ธนาคารแห่งสปป.ลาวนำพาโดยสหายนั่งบุญคำวรจิตคณะเลขาธิการสูงกลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้เข้าร่วมขบวนการยางเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของสหายศาสตราจารย์ปริญญาเอกกีแก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวเล่าสังสาสพร้อมด้วยคณะประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวและบรรดาการนำขันสูงพรรครัฐซึ่งพิธีดังกล่าวได้มีสมาชิกกรรมบาลจากสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมหลายกว่า200สหายพิธีดังกล่าวประกอบด้วยมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนหลวงหลายและเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคืนมวลซื่นในการรับชมศิลปะวรรณคดีและกิจกรรมต่างๆที่ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้จัดขึ้นจาและนี่ก็แม่นข่าวในการเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีนั่นเอง
9: เจ้าและนั้นก็แมนทีวาสสุขเทวาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังการซึ่งว่าวันกรรมกรในปีนี้ก็คือได้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ140ปีนั่นเองซึ่งเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่อยู่ส่วนประตูไซนั่นเองซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮาก็ได้มีการเข้าร่วมเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังผันขยายการจัดตั้งปฏิบัติทิศทางการคุ้มครองนโยบายสินเชื่อของสปป.ลาวฮอดปี2030ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์และแผนการจัดตั้งปฏิบัติของธนาคารแห่งสปป.ลาวในระยะ5ปีต่อหน้าแต่ปี2026หา2030คือ 1. การสร้างและพัฒนาพื้นฐานโครงรางด้านข้อมูลสินเชื่อ 2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือคุ้มครองติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 3. การแก้ไขหนี้บ่เกิดดอกออกผลและสภาพหนี้ในระบบธนาคาร4. การสนองสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อความยืนยงส่งเสริมสกุลเงินภายในและให้สอดคล้องตามแขนงการจุดสุ่มของเศรษฐกิจ ต่ละระยะ5การยกสูงบทบาทการบริหารคุ้มครองสินเชื่อของธนาคารธุรกิจ6การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้มีความหลากหลายทันสมัยและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้รวมทั้งการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นช่องทางการระดมทุนระยะยาวของธนาคารธุรกิจกองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันฟุ่มเฟือยผู้เข้าร่วมได้เอาใจใส่รับฟังและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเฮ็ดให้กองประชุมสำเร็จผลตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี
10: เจ้าและนี่ก็เป็นเนื้อในของหัวข้อข่าวที่2ก็คือกองประชุมเผยแพร่ทิศทางการคุ้มครองแรงงานสินเชื่อของสปป.ลาวฮอดปี2030เจ้าท่านผู้ฟังแล้วมาสืบต่อกันที่หัวข้อข่าวที่3ก็คืองานมหากรรมสตาร์ทอัพแห่งชาติปี2026หรือ The National Startup Fest 2026วันที่23เมษายนปี2026ที่โรงแรม Holiday Inn ท่านมนุฤทธิ์สุมพลผักดีหัวหน้ากรมคุ้มครองระบบการสำหรับได้เข้าร่วมสัมมนาในงานมหากรรมสตาร์ทอัพแห่งชาติปี2026หรือ The NationalStartup Fest 2026ซึ่งภายในงานได้รวมห่วมเอาบรรดาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือ SMEs และธุรกิจเกิดใหม่ Startup สันนำในลาวมาเสริมต่อในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจของประเทศลาวให้แข็งแกร่งขึ้นและรวมแบ่งปันความรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งมีการประกวดธุรกิจ Startup บูธแสดงผลงานจากบรรดา SME หรือ Startup ที่น่าสนใจของลาวอีกด้วยภายในงานแม้นมีทั้งเวทีสัมมนาการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจหรือ Startup Pitching การประกาศรางวัล Best Startup Award และบูธวางแสดง Startup ที่ต่างก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีโดยงานมหากรรม Startup แห่งชาติปี2026ได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมทั้งหมดเกือบ 1,000 คนซึ่งมีความหลากหลายทางด้านอาชีพบ่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหนุ่มนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยและพนักงานอีกด้วยเจ้าและนี่ก็เป็นเนื้อในของหัวข้อข่าวที่3ก็คืองานมหากรรมสตาร์ทอัพแห่งชาติปี2026นั่นเองท่านผู้ฟัง
9: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าในมื้อนี้พวกเฮาก็ยังมีอีก2หัวข้อข่าวที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับแฝงสุรีและสุขเทวาในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาห่วมใจน้ำใจเงินกีบท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็เป็นผลงานเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อนำเสนอในหัวข้อข่าวที่4นั่นเองท่านผู้ฟัง
1: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับหัวข้อข่าวที่4ก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองเงินตราต่างประเทศของแขวงจำปาสักประจำปี2025วันที่29เมษายน2026ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้ได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศของแขวงจำปาสักประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ขึ้นภายใต้การเป็นประธานของทานไซลือซาผุยยวงศ์หัวหน้าธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้พร้อมนี้ก็มีบรรดาแผนกการอ้อมข้างแขวงต่างหน้าสภาประชาชนแขวงธนาคารธุรกิจภายในแขวงและพนักงานภายในธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้เข้าร่วมหลายกว่า30ท่านท่านหัวหน้าธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้ได้กล่าวเปิดพร้อมมีคำเห็นว่าในระยะที่ผ่านมาอำนาจการปกครองแขวงจำปาสักและธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้ถือเอาเวียกงานคุ้มครองเงินตราต่างประเทศเป็นเวียกหนึ่งที่มีความสำคัญได้เอาใจใส่นำพาซี่นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองเงินตราต่างประเทศเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวก้าวเข้าสู่ระเบียบหลักการเทื่อละก้าวได้ประกอบส่วนอันสำคัญในการรักษาเสถียรภาพเงินตราของชาติให้มีความมั่นเทียงทั้งสั่งเงื่อนไขสะดวกและอำนวยแก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเคียงคู่กันนั้นเห็นว่าการจะ

0: ตาต่างประเทศสภาพบัญหาการนำไส้เงินตาต่างประเทศในระยะผ่านมาภาพรวมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวธุรกรรมการให้บริการเงินตาต่างประเทศโดยจะลงลึกและเน้นหนักเนื้อในเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนที่ติดพันกับการนำไส้เงินตาต่างประเทศให้มีความรับรู้เข้าใจและเป็นเจ้าการร่วมกันในการเคลื่อนไหวธุรกรรมเงินตาต่างประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายเฮ็ดให้เวียกงานการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศได้รับประสิทธิผลดีขึ้นเทื่อละก้าวโอกาสดังกล่าวทานอุแก้วศรีพันดรหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและคุ้มครองเงินตาต่างประเทศธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้ได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองเงินตาต่างประเทศของแขวงจำปาสักประจำปี2025ซึ่งทานได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จที่ญาติมาได้ในหลายด้านบรรดาด้านดีขอคงข้างบางบทเรียนที่ถอดถอนได้และรายงานทิศทางแผนการประจำปี2026พร้อมเดียวกันนั้นยังได้เผยแพร่ข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการนำเงินสดเงินตาต่างประเทศเข้าออกสปป.ลาวเลขที่140ทับท่อหลอลงวันที่18กุมภาพันธ์2026และข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการเปิดบัญชีเงินฝากอยู่ต่างประเทศฉบับเลขที่251ทับท่อหลอลงวันที่24มีนาคม2026ในตอนท้ายก่อนประชุมผู้เข้าร่วมก็ได้มีความรับผิดชอบสูงซึ่งได้ยกเอาปัญหาที่สำคัญมาแลกเปลี่ยนสนทนาอย่างมีจุดสุ่มและกงไปกงมาหลังจากนั้นท่านประธานของประชุมได้มีคำเห็นเน้นหนักและเฮียงห้องมายังภาคส่วนเกี่ยวของสืบต่อประสานสมทบในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานคุ้มครองเงินตาต่างประเทศอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆได้ทันสภาพการพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานคุ้มครองเงินตาต่างประเทศให้เกิดดอกออกผลหลายที่สุด
1: จ้าและนี่ก็แม่นหัวข้อข่าวที่4ก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคใต้ได้สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองเงินตาต่างประเทศของแขวงจำปาสักประจำปี2025นั่นเองและมาสืบต่อกันที่ข่าวที่5ธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสี่ยงขวงและธนาคารการค้าต่างประเทศลาว3สาขาสร้างขบวนการกีฬาสามัคคีเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีในวันที่1พฤษภาคมปี2026ที่เมืองแปกแขวงเสี่ยงขวงสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสี่ยงขวงธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสาขาเสี่ยงขวงสาขาหัวพันและสาขาไส้สมบูรณ์ร่วมกันสร้างขบวนการกีฬาสามัคคีมิตรภาพซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมและนำพาโดยทานดอนเสถียรบุญมีอภัยหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสี่ยงขวงมีคณะสาขาคณะแผนกพร้อมด้วยพนักงานธนาคาร4สาขาเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนการฝึกฝืนจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขบวนคำนับหับตอนเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลวันที่มีความหมายความสำคัญของส้นสั่นกรรมกรและชาวผู้ออกให้งานครบรอบ140ปีก็คือวันที่1พฤษภาคมปี1886หาวันที่1พฤษภาคมปี2006นั่นเองพร้อมนี้ยังเป็นการสั่งโอกาสให้พนักงานภายในแขนงธนาคารเว้าร่วมบ่เฉพาะก็คือบรรดาสาขาในเขตภาคเหนือได้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการถอดถอนบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงหัดแน่นความสามัคคีหักแพงซึ่งกันและกันระวางเพื่อนร่วมอาชีพให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปเจ้าและนี่ก็เป็นหัวข้อข่าวที่5ก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสี่ยงขวงและธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชน3สาขาได้สร้างขบวนการกีฬาสามัคคีเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีนั่นเอง
0: เจ้าท่านผู้ฟังเซิงว่ามื้อนี้สุขเทวาและแฝงสุรีก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังมีอยู่ด้วยการหาหัวข้อข่าวด้วยกันซึ่งว่าคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวได้มีการเคลื่อนไหวบ่ว่าจะเป็นทางด้านเวียกงานวีซ่าเฉพาะและก็มีทั้งบรรดาสาขาที่ได้มีการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมานั่นเองที่ว่ารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำผ่านรายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาได้ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไป30นาทีอยู่กับพวกเฮาแฝงสุรีและสุขเทวาท่านผู้ฟังมาฮอดนี่เวลารายการของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดลงแล้วก่อนจากกันพวกเฮาทั้งสองก็ต้องขอขอบใจนำทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบและก็ติดตามมาด้วยดีรายการของพวกเฮาซึ่งออก

0: าศตั้งแต่วันจันทร์ไปจนฮอดวันเสาร์พุ่นแหละฉะนั้นบรรดาท่านก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการของพวกเฮานอกจากที่ว่ารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาแล้วพวกเฮาก็มีหลากหลายช่องทางให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังรายการจากธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่ว่าจะเป็น
1: ช่องทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la ช่องทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวช่องทาง TikTok bol_channel ช่องทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งศาสตร์ที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งศาสตร์ลาว23ในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 21:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาทานอยากตำหนิติข่าวมาทางรายการของเฮาหรือว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแขนงธนาคารทานก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797เจ้ามาฮอนนี่รายการเพื่อนธนาคารก็หมดเวลาลงแล้วผู้ดำเนินรายการสุขเทวาศรีประเสริฐพร้อมด้วย
0: ข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขสุขดีจงเกิดมีกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: ฮาโลสบายดี
3: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
4: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่มีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ท่านเอาบัญชีที่ท่านเปิดนั้นไปให้พวกเขาและท่านฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายท่านยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนุ่ยยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำใช้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำใช้แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45/ศพ.ศ.ลงวันที่20/2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยใส้ระบบการสำละหรือมอบเครื่องมือการสำละของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำใส้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ 1. เสี่ยงถูกตำรวจจับ 2. ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง 3. ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ 4. ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น 5. ท่านจะพบความหนุ่ยยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อผลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: รายการ
1: Colorful Music
2: Welcome to Colorful Music
1: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะผ่านซองทางนี้0305787052วันนี้ก็กิ่งไม้เนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการเดินทางพร้อมกัน1ชั่วโมงเต็มๆมาฟังเพลงทักทายกันก่อน

0: ค่ะเป็นเพลงค่อนข้างจะสั้นอยู่เลยยังไม่กำลังฟังเพลินๆเอ๊ะว่ามันเบาเรื่องยังเพลงนี้เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Die For Me ซึ่งเป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอังกฤษเป็นสายอันน่ะ R&B มีรายการใส่ชื่อว่าซันนี่เป็นซิงเกิลนำในสตูดิโออัลบั้มที่5ใส่ชื่อว่า Gonna Goตอนนั้นก็เฮาก็หยิบมาให้ในรายการได้ฟังเป็นเพลงที่เน้นเกี่ยวกับคำมั่นสัญญากับคำว่า Die For Me เป็นสิ่งที่ปรารถนาอยากให้คนฮักนั้นอยู่กับเราในเวลาที่เขาต้องการประมาณนั้นดังนั้นผู้ได้เบิ่งมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้เนาะคงจะเข้าใจเนื้อในสัดเจนกว่านี้เนื้อในเพลงบอกว่า Die for me ตายเพื่อกันได้ว่าซันดังนั้นมีคำมั่นสัญญาตัวนี้ก็อย่าปะให้อีกฝ่ายต้องอยู่โดดเดี่ยวเมื่ออีกฝ่ายนั้นต้องการก็เป็นเพลงกำลังฮิตฮอตกันได้มีรายการปล่อยออกมาก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงซาซาเนเอาใจผู้ได้มักเพลงซาลีเริ่มกันไปเข้ามาเอาแบบว่าไวๆหัวสันหัวขอนจังน้อยสิตกใจว่าเอ๊ะ อันนี้เป็นการละเพื่อนมิวสิกหรือว่าเมนเทคเมนบาประมาณนี้
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: กับยิ้ม Family Package มี2 Package ด้วยกันแต่ละ Package นั้นใช้ได้1เดือนแพ็กเกจ 100,000 มี45กิกะไบต์นาทีโทรในเครือข่าย100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์ อีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี data 70 กิกนาทีโทร150นาทีอันนี้มันไซต์ต่อเดือนได้แล้วสามารถแบ่งปันกันไซต์ถึง5เบอร์ซ้ำซีลมซ้ำซีโทรครอบครัวได้มีซ่อง3คนที่ใช้บริการเบอร์ตืมเงินนะก็สามารถสมัครแพ็กเกจนี้สะดวกสบายแล้วประหยัดสุดๆอ่ะ 100,000 หรือ 150,000 เลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะสำหรับผู้ใดต้องการความไวเนาะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อ่ะเพิ่นมีตัวนี้เด้อ Fiber to the Room เน้นความแหงทั่วทุกห้องความแหงอีหยังเนาะความแหงของอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องจะอยู่แจมุมได้ข้องบ้านเฮาใช้บริการนี้พี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใดสนใจสามารถสร้างการติดตั้งได้เด้อสำหรับพี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนส่วนต่างแควก็สามารถใช้ Fiber to the Home ไปก่อนตอนนี้เพิ่นแนะนำบริการนี้ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก่อนติดตั้งฟรีโมเดิร์นฟรีในระยะนี้ราคา 150,000 กีบใช้ได้3เดือนความไวนั้น50เมกมิลลิไลการ34สายนะติดต่อได้เดิน131เบอร์ตั้งโต02121935เอาเบอร์มือถือเบอร์หนึ่ง02-59-65-5693กับ Fiber to the Room
2: You are listening to colorful music. Enjoy!
7: Súbeme la radio.

0: ก็ขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกันอยู่ตอนนี้เนาะสำหรับผู้ใดหากทูนอินเข้ามาเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้รายการ Colorful Music ก็อยู่ในระยะของเราเจเลคอมไทม์ข่าวดีๆที่ทางบริษัทมีตอนนี้ก็เปิดให้มีรายการได้ฟังแล้วน้องก็บริการ FTTH ซึ่งมีหลายแพ็คเกจเด้อตอนนี้ให้พวกเราได้เลือกคมใบได้ตามใจผู้ใดมักคมใบแบบรุ่นจรวดก็เลือกเอาตัวแพ็กเกจ400เมกหรือว่าเอาแบบครึ่งๆกลางๆออกประมาณ160เมกก็มีหรือว่าเอาแบบพื้นฐานก็35เมก 165,000 กิบต่อเดือนสินะคันว่ายังหยับขึ้นหน่อยนึงก็เอา55เมกกันเด้ทรงเส้น 55,000 กิบต่อเดือนก็แล้วแต่เนาะเลือกตามความหมายที่เขาต้องการนั่นแหละฉะนั้นคันถ้าว่าเฮาจ่ายครึ่งปีล่วงหน้าหรือว่าจ่ายเป็นปีบัดเดียวเฮาก็ได้เดือนนําใช้แถมติดไม้ติดมือบ่ว่าจะอยู่ในคอมไว้ได้ที่เฮาเลือกก็สามารถสอบถามได้เด้อเกี่ยวกับบริการ FTTH 02121-9385เบอร์มือถือได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮาได้ยังจะได้บริการนี้เข้าไปใช้ก็ถือว่าเป็นคําตอบเดียวอ่ะจบนะสะดวกสบายประหยัดสุดๆติดต่อพนักงานค่ายพวกเฮาที่5965-4289 5965-5693หรือว่า131ได้บ่ได้มาฟังเพลงต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงหยิบผลงานของเจโคเพลงนี้ใส่ซูวา26
1: If I wasn't rapping, bitch, I might just be the president. Please, with the beggingness, you're dwindling your relevance. We know your shit is dropping. We ain't copping what you selling us. Bitch, you was good in school. Why you hiding your intelligence? I remember you was getting A's. Now you failing us. Playing hard.

0: ก็หยิบเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างจะแตกต่างให้มีรายการได้ฟังไปเนี่ยเอาใจวัยรุ่นไปเนาะวัยรุ่นก็ค่อนข้างจะมักผิงเอาเป็นเวอร์ชั่นฮิปฮอปฮิปฮอปนี่เป็นเสียงงองของนักงองวงแรปเปอร์ชาวอเมริกาหลักๆ ก็เมนนักงองนำใส่ซื้อวาจีโคงเติงสังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่7ของลาวอ่ะใส่ซื้อว่า The Font Of กับเพลงนี้ใส่ซื้อว่า2แปลว่า2เนาะ6แปลว่า6ฟังแบบบ่ตั้งใจฟังเลยมันจะเป็น26แปลว่าเป็นไข้ว่าซั่นกิ่งไม้ก็ไปเบิ่งว่าเอ๊ะมันไม้ก็มาจังได๋เพลงนี้เนาะมันก็เป็นสัญลักษณ์ซึ่งไม้ถึงบ้านเกิดของเจโคล่ะใส่สื่อว่าฟันนั่นบอกซึ่งเป็นบอนที่ผู้เกี่ยวนั้นมีความผูกพันเพื่อว่าเป็นฮักเป็นท่านให้กับผู้เกี่ยวที่ก่อหางสร้างตูขึ้นมาซึ่งอยู่ไหนรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐแล้วคำว่า26ก็เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งของผู้เกี่ยวซึ่งหมายถึงความผูกพันความหักประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ว่า2626บ่ได้บอกเลขบอกเบอร์เด้อมีรายการแล้วแต่เนาะแล้วแต่จะเกิดเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขา
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตุ๋นกู้โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: โ
4: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ้
4: ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมไปทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to colorful music enjoy
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือ

ก็ขอบใจมีรายการที่ยังเดินทางพร้อมกันตอนนี้พวกเรายังเดินทางพร้อมทั้งเหล่าโทรคมอยู่บริการ Fiber to the Room ก็ถือว่าเป็นอีกบริการหนึ่งเอิ้นว่าเป็นพี่เป็นน้องของ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือนี่ก็เป็นอีกบริการให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ทดลองนำใช้นำกันโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์มีเป็นแพ็คเกจ3เดือน1ล้าน5แสนกิมกับความไว50เมกสำหรับลูกค้าใหม่เพื่อนมีค่าติดตั้งและโมเด็มให้ฟรีนักพอลงเวียงจันเดอร์นะสามารถติดต่อสอบถามเอาเข้าไปใส่ใดได้อย่างสะดวกสบายเพื่อนเน้นความแห่งของอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องภายในเฮือนจะอยู่แจมุมได้ของเฮือนก็สามารถใส่แบบสะเทียนเลยนะติดต่อได้เดอร์ที่เบอร์นี้เบอร์ตั้งโต๊ะเป็นช่อง19385เบอร์พนักงานค่ายพวกเฮาสอบถามได้5965429558040053กิ่งไม้พยายามเอามันมี4 5เบอร์เนาะเกี่ยวกับบริการ Fiber to the Home Fiber to the Room กระแมนเบอร์เดียวนี่ล่ะที่สามารถติดต่อและโอลมเพิ่นได้

ำหรับแพ็กเกจให้กับผู้ใดที่มาท่องเที่ยวบ้านเฮาโดยเฉพาะไกด์นำเที่ยวหรือว่าผู้ที่มีพี่มีน้องมาเยี่ยมยามบ้านเฮาเนาะให้เปิ้นซื้อเป็นทัวริซึมสะดวกสบายมันมีโตอาทิตย์หนึ่งครึ่งเดือนและกับเป็นเดือนสิซึ่งเพิ่นสามารถกำหนดหรือว่าฮู้วงเงินที่เฮาต้องจ่ายในสิ่งที่เฮาซื้อดีกว่าจะไปซื้อซิมแล้วให้เพิ่นไซทั่วไปบางเทื่อกับไซไปเพิ่นไปลมไปเพิ่นไปมันก็ตัดเงินไปได้อันนี้เป็นแพ็กเกจเฮาสามารถกำหนดได้คันว่าลมไปแล้วบ่เข้าเรื่องลมไปแล้วเสี่ยงคาดไปก็แสดงว่าหมดและแพ็กเกจนะให้เอาหูแบบนั้นมันมีแพ็กเกจ1อาทิตย์เนาะทัวริซึม 80,000 กิกมีถึง10กิกให้ใช้มันมีตัวอันนะครึ่งเดือนเด้เครึ่งเดือนนี่ 95,000 มี15กิกแล้วก็มีตัว1เดือน 125,000 มี30กิกแล้วเหตุจังได้จึงจะเข้าใจเวลาไปสอบถามเนาะก็ไปสอบถามที่บูธของเราโทรคมหรือว่าตัวแทนจำหน่ายบอกว่าอยากจะได้ทัวริซึมเอาตัวอาทิตย์นึงหรือว่าครึ่งเดือนเลือกเป็นเดือนเพิ่นก็จะเอาให้ตามนั้นอย่าลืมเบอร์พวกเขาสามารถสื่อสารกันผ่าน0305787052ส่วนห้างฮานโดยสนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเขาตอนต้นรายการยังบล็อกไว้ให้อยู่ยังได้อยู่ก็สามารถติดต่อขณะจะทำรายการนี้ล่ะตอนที่กิ่งไม้โอลมกันเนาะก็สามารถติดต่อผ่าน0305787052เวลาที่กิ่งไม้ปล่อยเพลงไปแล้วกับทีมเบอร์ไว้นะเดี๋ยวทีมงานพวกเขาติดต่อกลับสินะมาต่ออีกตัวหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

พลงนี้มันก็จะเป็น Spanish version มาฟังน้ำกัน Mac Anthony ของหัวมันกับ

0: กาจัดไปพูดได้มากจังหวะชัดๆๆเอาเป็น Spanish version เป็นการห้องรวมกันระหว่าง Mac Anthony กับ Nati Peluso ซึ่งพวกเกี่ยวห้องเพลงนี้เอิ้นว่า Gomo NL Idilio อ่านยากๆนิดหนึ่งนะพอกิ่งไม้ก็บอกเก่งเรื่องภาษา Spanishจะอ่านออกเป็น English version กระจังมาก็ได้ใจแป๊กๆออกไปแน่ให้มีรายการได้ฟังเพลงลักไล่ฮุบแบบถือว่าเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงซึ่งความหมายของเพลงแต่เป็นภาษาอังกฤษว่า Lie in the Romance แต่ภาษาเป็นบ้านเฮาก็คือกับความรู้สึก in love อ่ะเนาะตกคุ้มหักประมาณนี้เรียวเบิ่งบอลได้ก็มีความสุขโลกทั้งโลกก็เป็นสีบัวมีแต่ความสวยงามมีแต่ความคึกเทิงเพ้อฝันประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลของเพลงนี้ก็เกี่ยวกับ love affairsพัวพันความหักต่างจังหวะผู้ได้หมักเป็นชัดชัดชาก็สามารถเอาเพลงนี้ไปซ้อมได้จังหวะเต้นชัดชัดชาก็ถือว่าเป็นจังหวะหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เวลาน้องมินหญิงออกไปใครมาจังหวะนี้ขึ้นนี่ก็มันแลดไปก่อนรถผู้ว่าผู้ว่านี่ก็ได้ก็ถือเป็นหนึ่งในเพลงใหม่แล้วที่พวกเราหยิบมาให้มีรายการได้ฟังกับคาร์ลฟูนมื้อนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรละคมถือใจบ่ถือใจจังได๋ก็สามารถกิ้งกังกันเข้ามาเด้อหาร0305787052ผู้จัดรายการก็พยายามปล่อยเพลงลากลายฮุบแบบให้มีรายการได้ฟังไปนำกันจะมีฮิปฮอปแดจะมีคันทรีบรักเก้จังหวะนี้ก็เป็นชัดๆๆเป็น Spanish version สิไปนะเนาะกับเราโทรคมแพ็กเกจที่ให้มีรายการนั้นสามารถแบ่งปันกันใช้ถังมูลค่าโทรเบอร์โทร data ต่างๆเอิ้นว่ายิ้มกับ Family Package และพวกเราก็จัดเป็นซองแพ็กเกจด้วยกันเด้อกับบริการตัวนี้แพ็กเกจ1แสนกีบมีรายการสามารถใช้นำกันได้ถึง3เบอร์ได้แล้วมี data สูงถึง45กิกะไบต์นาทีโทรในเครือข่าย100นาทีอีกตึงแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี data สูงถึง70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์ก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งถ้าว่าเฮาไปนำกันโมสนิทกันว่าซั่นจ้ะ3 4คนหรือว่า4 5คนหรือว่าจะเป็นครอบครัวกันแล้วแต่ใช้บริการเดียวเบอร์ตืมเงินเฮาก็สามารถสมัครแพ็คเกจอันนี้แบ่งปันกันใช้ผู้ใช้หลายใช้น้อยมันก็จะบาลานซ์มันก็จะดุลเดียงกันในที่สุดก็เป็นการประหยัดอีกตืมรูปแบบหนึ่งนั่นล่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออนี่ตุ๋น
4: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: โ
3: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
4: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ ซัมซิติโตกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมไปทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปแถวนั้นก็สามารถใช้ซิมของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์1ก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กีบเท่านั้นถือว่าคุ้มอ่ะการที่เฮาได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้จื่อรหัสไว้เลข1เลข3เลข7เลือกเอาได้1วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องหมายดาวใส่66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปไปมื้อหนึ่งก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์หนึ่งก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อการสะดวกสบายก่อนข้ามกับสมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปสอบไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดแป๊บใดเวลาเฮาสมัครเป็นแพ็กเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นสอบถามไว้เพื่อความสะดวกของเฮาอีกตื่มบริการตัวหนึ่งก็คือบริการฝากเบอร์ในเครือข่ายเราโทรคมบอกว่ามีรายการจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างแขวงไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ดีฉะนั้นเวลาเฮาบ่อยู่เฮาก็ย้านว่าเพิ่นสิตัดนะเบอร์เฮาที่เฮามักบ่ซั่นซะบางคนก็เลือกเบอร์มงคลของตัวเองเด้ก็ย้านว่าเพิ่นนั้นสิตัดเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ช่วยรักษาเบอร์ไว้ให้เฮาบ่ต้องย้านว่าหมดอายุฉะนั้นมีรายการสามารถเลือกฝากได้หลายวิธีเช่นว่าเฮาเลือกฝาก3เดือนเพียงแต่30กีบเท่านั้นวิธีเลือกฝากก็กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาวเลข3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก่อนเฮาจะไปนะเฮาก็ฝากเบอร์แบบนั้นหรือว่าเฮาจะเลือกฝาก6เดือน6เดือนนั้นไล่เพียงแต่60,000กีบเท่านั้นวิธีเฮาฝากเบอร์บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์กดผ่านหน้าจอเช่นกันกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวเลข6เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือว่าไปเป็นปีพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาก็สามารถฝากเป็นปีได้แต่ค่าบริการนั้นเพียงแต่1เซนกีบเท่านั้นวิธีฝากก็แบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว3344กดเข้าไปเครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็เอาเป็นว่าอำนวยความสะดวกให้เต็มที่สะดวกกว่านี้ก็บ่มีอีกแล้วนะแล้วเวลาเฮากลับมาเฮาอยากเฮียกเบอร์ที่เฮาฝากนั้นคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนได้เฮาสามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเบอร์นั้นก็จะกลับมาใช้ได้ปกติ
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้ บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเฉลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

0: และนี่ก็เป็นเสียงฮ่องกงคาร์ดิบีคาร์ดิบีนี่เป็นนักฮ้องแรปเปอร์จากอเมริกาฮ้องรวมกันกับนักฮ้องสาวอเมริกาเซเรน่าโกเมสเพลงนี้ใส่ชื่อว่าพิกกิต้าเพราะว่าอ่านจอยกันนะกับอัลบั้มของคาริบีใส่ชื่อว่า Am I The Drama เป็น question ก็เพื่อเป็นการกลับมาภายหลังที่นางได้ฮ้องเพลงทักกี้ทักกี้เนาะแล้วก็มีเพลงนี้พิกกิต้าภาษาอังกฤษพิกอัพก็แปลว่าไปหับรถพิกอัพรถไปหับไปหับเครื่องหับข้องรถตังเครื่องคันท่าหอยากว่าว่าเจ้าไปหับค่อยอยู่เหือนได้บอก Can you pick me up at home เพลงนี้ก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งที่กิ่งไม้หยิบมาให้มิลลิการได้ฟังออกแบบ R&B และ Pop ผู้ใดมักเพลงนี้ก็จือซื้อไว้พิกิตา
1: เออนี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจะเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก

0: เอ็มเซอร์วิส
1: โอ้ว้าวคักแท
2: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบอแอปพลิเคชัน M Switch ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
3: คับสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
2: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
4: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

ก็ผ่านกันไปเนาะผลงานของ The Weeknd เพลงนี้ก็ปล่อยอยู่ในอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า Hurry Up Tomorrow ใน2025ได้ชื่อว่า Society อธิบายถึงสังคมอ้อมข้างพอคอยจะใจดีกับผู้เกี่ยวปันได้เนื้อในเพลงบอกว่า they say they love me when they never loved before พวกเขาบอกว่าหักค่อยทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นบ่เคยได้หักไผอย่างจริงจังมาก่อนฉะนั้นการฟัง

ที่คนเว้าฟังหู้ไว้หู้นำเบิ่งพฤติกรรมปฏิบัติตัวจริงบอกว่า cause nobody gonna love me more โหแล้วล่ะบ่มีไผจะหักเขาไล่ไปกว่านี้แล้วฉะนั้นเทียบความรู้สึกของ society ที่เว้ากับเขาคนนั้นว่า I don't know what they told you you are a victim to the liesบ่ฮู้ว่าเขาเหล่านั้นอธิบายแบบใดให้เจ้าแต่ฮู้ว่าเจ้านั้นเป็นเหยื่อที่เข้าตัวสนานเนื้อในเพลงบอกว่า I spend my whole life to show you ใส่ตลอดชีวิตอะเพื่อเฮ็ดให้เขานั้นได้ฮู้ความจริงว่าฮู้สึกแบบใดประมาณนี้ตอนนี้มีรายการยังเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่พวกเฮายังมีเวลา5นาทีที่จะหยิบเสียงเพลงมาปล่อยส่งท้ายรายการโอ้ลมกันผ่านช่องทางนี้แล้วก็ขอบใจเด้อที่ทูนอินเข้ามาติดตามผ่านคืนห้อย3ก็ดี94ก็ดีหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเฮาที่มีรายการล็อกอินเข้าไปผ่าน www.lnr.org.lar ก็เข้าถึงรายการได้นั่นล่ะคลิกเข้าไปที่ห้อย3เท่านั้นเด้ออยู่ใจมุมใดของโลกถ้าว่าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็สามารถสื่อสารและเข้าถึงรายการพวกเราได้

เรียเบิงเวลายังซ่องนาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามาผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ่อกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงกรณีไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดในระยะผ่านมาเกิดมาจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะเมย้อนประชาชนอยู่ภายในนครเวียงจันทน์สมใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดของกงเตอร์ไฟที่จะหับได้ท่านวาสนาผิดลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครเวียงจันทน์หนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าตะไคร่ไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวดึงไปให้ประชาชนอยู่แต่ละจุดเมนมีการตั้งระบบอย่างละเอียดแต่เนื่องจากระยะผ่านมาประชาชนส่วนหลายเป็นหนึ่งจากตะข่ายไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเข้าเฮือนเองโดยบ่มีการปรับปรุงระบบประชาชนสมใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดเหตุให้เกิดมีสภาพไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดอยู่ตลอดท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครเวียงจันทน์1ให้สัมภาษณ์เติมว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพร้อมวางแผนและปรึกษาหารือร่วมกันกับภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเฮือนใดที่ต้องการนำใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดต้องแจ้งหารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก่อนเพื่อรับประกันให้ระบบไฟฟ้าหับห้องได้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพระลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่โตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์หน้ามักไม่นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่โตโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

แผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับกองดองสอดคล้องเห็นดีห่วงกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจึงคอยฟู

มองเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงาง้มมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผ่ากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกมาหามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบื้องตาเว้นกระแสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกรรมท้องฟ้าดำดางเสามีควันเอาอูกสมีหมายถึงป่าเทศเล่าแต่ข้าวกี่จักกะผัดทาวีเขาบุกตียี่ยองสะเล่าสาวพี่น้องจมอยู่กองแผ่นทะพีคอยว่าหลายสิบปีเขาปองปุ่นหวังรับศูนย์ในเสียศาสตร์ใส่อำนาจบา

วีหุบผ่านตีผมไว้เล่าทิ้งได้ตั้งแต่ข้อยอดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเห็นแต่งหย่อเอาแอ

เราอันนี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเงาที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนงแกนผู้ประกาศนั้นแมนประธานใหญ่ไก่สอนผู้มีหานผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบู

ญาติเอาไส้บุกสัตว์ตู้ค่ายแหล่กระมุนไปปาดแปงนี่แหละควมเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาพยุดอยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หกลบต่อต้านจนมาดญาติทายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื้นทวีกองหอยไส้จับกับพาดกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดบาลังหลายพัดหลายมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายใหญ่ไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกอดกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ยามแรกยามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองต่อยในปี1952-53เคลื่อนทับเข้าปลดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งเมืองพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากกระต้องปลาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างวันนี้บีรถบีรถวันนี้บีรถกองทัพปลาซ่าส้นลา

กะล่ำขอยกตัวอย่างบันโลบเดียนเรียนสูงปราบศัตรูกระต่ายย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสลุกผู้พายพวกดับศูนย์ดูคายพวกล้มตายความท้องกองมวลกระส่วนลาเอส่วนลายก็กองมวลกระส่วนลาเอนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระหยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักได้รับแพงไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและสิริการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่งเหืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านทัพไล่จักรพรรดิผู้หุกห้านบาปผียักษ์กันดานจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาณตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั้นนั้นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างควบเนื้อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนำนี่แหละกองทัพเล่ามีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดยังยังยังก็ตีลบทบใดมูลไส้อยู่ตู่แนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มตายหงายแขวจึงยอมเซ็นสัญญาอยู่ที่บอนเซอร์แนวในปี54ย้อนผลงานกองทัพประกอบส่วนบุกตีศัตรูนี้บ่ได้จริงเบหายให้นางเสร็จอันนี้ยกให้ท่านผู้ฟังเห็นผลงานเด่นแต่ละก้าวจากนั้นกองทัพเล่านับ

ฝ่ายกว่าเวียงจันเขาทุ่มเหือเทแห้งหินบุกดีกับโบแตกจริงว่างคำควรแปลกๆสิบุกแหลกซ้ำเนื้อคำควรเขาบอกว่าสิเอาตอนซีหล่อเสือให้ออกมาจากถ้ำหวังกืนกินโมมำที่กุมปั๊มจับเสือผงซาลีและซ้ำเนื้อเขาสิบีบไปให้มุนอันนี้คำควรของทหารหูดฝ่ายกว่าเวียงจันมาถึงปี1957แต่เอาสองกองพันเขาร่วมกันและประกาศเพื่อเขาร่วมปองดองศาสตร์เอกลักษณ์ในเล่าเส้นสัญญาแก่ขาวพ่อปานมาใครปอกเหลือนั่นแม่นให้ออกไป

คุณเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามซ้ำกี่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุขอยู่ให้พวงสนหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพ้องขยายแนวพันสร้างนักปฏิวัติยับนั่นจักกระพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเล่ห์กลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหววันควบปองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ควบขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนต์หมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโนกุมฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกียมเกียมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเข้าไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางขีดหอดห่างสัญญายอดว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อกูผ่านเพมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยและแมงนำนี่แหละพวกเขาสั่งโทษกรรมจับผู้นำมาผูกมาในนั้นป่าปามนักปฏิวัติผู้หักศาสตร์หักภาษาต่อหน้าสภาการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดล้อมไว้บรรลบใหญ่ที่ซับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวงปิดล้อมมันแน่

ยามนั้นกับขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีพดปล่อยประเทศชาติของตนและพดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู่กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่ยังจันกะไว้วันสนันกองโลกาย่อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกิน

อได้จนไฟใหม่หดมวยยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทสดลาวเข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเพยแผ่ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ยองที่นี่ยกตัวยางบันลบอยู่ผู้ปูกอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายสิหรือว่าพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทัพของภาษาพัฒนาในกากันทหาร

ของเราวางแผนตีละขาดหาเตียงกระไรเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถือล่มใต้และแตกหนีเป็นสันนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายกองกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายคอยว่าล้ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามือออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเซ้อแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบุรีย้อนว่าหากย้อนว่าจับกับผัดเขาสื่อจากทั้งที่ซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกว่าเวียงจันทร์จริงเหตุหูหนวกตาบอดในโลบลางสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างยางใหญ่และให้ล้างวันงับให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเนื้อ

ำลังของปวงส้นทั้งศาสตร์อย่างพิละอาหารผักขวาแผนการได้ตีตานขับไล่ขับไล่เอ็ดตีตานขับไล่บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจเข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี

กีสปุกีลากตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยากจากนั้นบันลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟเจ็ดหนึ่งเก่าตาเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบันลบลำเสิร์ฟเขาเอิญเจ็ดหนึ่งเก่าสะเทือนเท่าทั่วกาวาดยับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวเด้อบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้องกองกันตายคือโตเขียดนอนเหยียดยามทิ้งนิ่งปันโป๊กปีงเหือเกลือและบัดลบอื่นๆปลดปล่อยทั่วภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ใส่สานะยิ่งใหญ่ก็ยางบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ปลดปล่อยขอส้มเสื้อเสียซอยเด้อกอง

อาและมีเกียรติสง่าข่อยล้ำพริกแผ่นดินข่อยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างล่าเศร้าแม่นิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดใหเซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงแนวร่างสร้างชาติแขวงจำปาสักได้เป็นคันธงในการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองประชาชนลาวบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาเพศไวยกสูงน้ำใจรักชาติปฏิบัติพันธะต่อประเทศชาติปลุกระดมคนขวายประชาชนเข้าร่วมกองทุนสามัคคีและการพัฒนาแนวร่างสร้างชาติพื้นดินเมนการปลูกกาแฟอยู่บ้านภูโอ้ยเมืองปากซองประกอบส่วนสร้างเวียกเหตุงานทำให้ประชาชนมีรหัสสูงขึ้นแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในโอกาสประกอบความเห็นโตกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่างสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ที่นครเมืองจันทน์ท่านนางวาสนาศิริมากรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวร่างสร้างชาติแขวงซี่เห็นว่ากองทุนสามัคคีและพัฒนาแนวร่างสร้างชาติบ้านภูโอ้ยเมืองปากซองได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนปี2020ได้รับการปล่อยทุนกู้ยืมจากธนาคารพงษ์สวรรค์เพื่อให้ประชาชนภายในบ้านนำใส่เข้าในการปลูกจำหน่ายกาแฟมุ้นคา7ตึกีบและมีพื้นที่ปลูกกาแฟที่เหมาะสมสามารถสร้างและรับเข้าครอบครัวประกอบส่วนแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนำเมื่อนับดีขึ้นมาฮอดปัจจุบันการผลิตกาแฟได้กลายเป็นสินค้าส่งออกทางภายในและต่างประเทศท่านนางวาสนาศิริมายกให้เห็นตื่มว่าในตอนนี้เดี๋ยวเราสั่งสัตว์แขวงจะสืบต่อคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติกองทุนสามัคคีและพัฒนาเดี๋ยวเราสั่งสัตว์ให้มีความยืนยงตอบสนองได้ความต้องการทุนในการปลูกจำหน่ายกาแฟของประชาชนสืบต่อปลุกระดมคนขวายให้ประชาชนเข้าร่วมกองทุนสามัคคีและการพัฒนาแนวร่างสร้างชาติสุขโยส่งเสริมกิจกรรมซื้อขายกาแฟเพื่อส่งออกขายภายในและต่างประเทศให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นส่งเสริมกิจกรรมห้านกาแฟชุมชนให้มีความหลากหลายกว่าเก่าสืบต่อประสานสมทบระหว่างแนวร่างสร้างชาติคณะพิศพกองทุนสามัคคีและพัฒนาแนวร่างสร้างชาติให้เป็นปกติพร้อมทางจัดกองประชุมเพื่อสรุปทบทวนบทเรียนในแต่ละระยะจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: น้อยึเป็นตัวสต้องจวนถั่วจ้าเกจัยลิช่อชาติต่างยอดเราตัวจังเลียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวนอกจากจงจะเจ้าอีจงเนี่ยจิกที่นั่งจ้าโซลังสตูดังน้อยึเป็นตัวสต้องจวนถั่วจ้าเกจัยลิช่อชาติต่างยอดเราตัวจังเลียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวเป็นมัวชาติต่างยอดเรานุวันสุขเถาลู่เฮาหลีเทียนลู่ก้าหลีตี้หัวจัว AM จั่วเจ้าอ้อมิกะเฮิร์ตซ์เถาเกาะออชินดาจ้าเจ้าเกาะเปชีตอนุนเจเทียไปมอชาเตอร์ยอดเจ้าสุดชวนหู้วันเสาร์ตี้หัวจัว FM อีปัวเปจุชามิกะเฮิร์ตซ์ลู่ชะเถาเกาะจิชิมูจีจ้าเกาะจิชินดาตอนุไกเป็นตัวสตงจัวรงเชียดใจต่อในส่วนเรื่องส่วนตูหลอกกลมลงเป็นถั่วจอฟ้าเกจลิช่อลาวกูปากูหล่อยอดวิไลจันวัตูหล่อเชยเจถาย่อเจ้านู่นออีจงลงส่วนเรื่องส่วนตูลู่หอบเพียนแต่เป็นตัวสตงจัวยอดเฉยเกาะเฉยเป้าเทียงกาเชียดจอจอเกจใจเฮาเป็นรู้ได้เฉยลาวยอดหอบเป็นรู้ได้เฉยตาชินอจงฟื้กูเตาจีนเตาจ้าเกจลิชออวยเจลีอ้อปวดจ้าว่าจะหลอกกาไปรู้เตลุเฉาเทียจะหลอกปอบัวรู้เซียนจีเดอไปจ่อเนี่ยจีคือที่นึงจ่าเสดออีจงพ่อหมอที่ชัวนู่นออยู่จากกะหลอนถั่วจ้ากังกีลูกังรุ่นเจียลูอวยปืดจ่อเฮาจ้าเกจลิชอหายจ้าเกตีไทยเกอวเพเกจีจ่อปอนเนี่ยเทียบมีหยัวโอโยจ้าเล็กที่จีเจ้าทักสอบพอสองกินนุตินังกบเป้ลูกเกาะอ้อหลินดูชงอ้อเชียกบเล่าย้อนเจ้าเจ้าเกจลิชอนอหายเจ้าเกติไทยเกอวเพเกจีจ่อปอนเนี่ยเทียบมีหยัวโอโยจ้ามีหยัวหัวมอนุยงกีดัวเกาหยีชงมอลูหอบเพียมั่วเกปอบัวเกป้าเฉเจ้าปอบัวสอดใจเทียลูเจียนจีเจ้าปเนี่ยเทียมีหยัวเฉอตีไทช่วยยะเกจิจอปเนี่ยเทียมีหยัววกก็เลยมั่วชวนเบมั่วฟุ่ยขี่มั่วว่าหัวชิลัวชัวฟ้า ทัวดาเกาะลาป้าจีคอลูเตลูเชอร์เกาะย่อยาซึ่งนอชิลูเฮาชิเจลูลูเตลูเชอร์เทียจีคอเกาะยงรูรูละยาตอนเดอีจงน้องหมอที่ชัวกุยลอมั่วหลุดถะยอดจอหอภาคที่อ้อดักชาเกจลิชอนอวัยหายจ้อเกตีไทยเกอวเพเกจีจ้อป้อนเนี่ยเทมิหยัวยอดจอหอนอเต้าเติมมังจังหายเตียเกเจ้าจีจ้อเจ้าจ้อเกอวเพดักป้อนเนี่ยเทมิหยัวยอดเลยเต้าเจ้าหม้อเจ้าจีจ้อเต้าหลอลิจาดักจ้าเกจลิชอนอเต้าเสามังเตียป้อนเนี่ยเทมิหยัวเจ้าเกจีจ้อหลอนดักอ้อป้านั่งสิลีป้าที่อียอเจ้าจีจอหลอนตะหนึ่งเจนังลอยอหนึ่งจอนังเฮาเจเจ้าอวเพเจ้าหนึ่งป้าที่อ้อนตะนอยอเจ้าจีจอลอยอเจ้าอวเพหลอนตะจอนังอวยอชั้นเจ้าอวยอจียอหนึ่งจอนังยอเฮาเจอวเจ้าหนึ่งดังมาตะเก่านอเต้าตังเจหายจอเกจีจอเกอวเพเจ้าป้าเนียเทียมเหนือหลอนตะหนึ่งเจนังลอยอหนึ่งจอนึงเฮาเจไฮเตียเกจีจอป้อนเนียเทียบเมนูหลอนตักหนึ่งเจนึงยอดตูหยันซื้อจอลอชิยอดตูหยันซื้อชอจื้อจีหลังเป้าจีหวนเจตักอีตูนึงตื้อยอดจอเฮาหนึ่งเจนึงอัวต้ามังอัวเกาะมั่วเกปวดจั่วจอเจ้าตูป้อนเนียลอชิยอดตูเมนูเกาะปวดจั่วจอเจ้าเจงไก่ได้เตอลูเชียลุนจือลุนดอเจจอดเจ้าเตะของว่าของเจเตะอยากของว่าม่วงกีเชียลอชียาปวดหมดจอดเจ้าเกคือนอกคือเฮาอวยาเกจีจอปอนเนียเทมิหยัวนือจีสายจอท่าเชอร์หายเตียวยอดจอท่าเชอร์ตื้อยอดเจ้ามาตาเก่าอี้กูต่อหายจอเกจีจอแล้วยาเกอเพจอปอนเนียเทมิหยัวหลอนเตอตูนั่งชั้นเดาอวจียาจอนั่งเฮาเจยอดเจ้ามาตานอกูเตาเช้ามังจังไฮเตียเกจีจอเกอเพจอปอนเนียเทมิหยัวหลอนเตอหลือตูชั้นเดายอดตูหยันซื้อจอลอชิยาอีตุยันซื้อว่าชอจื้อจีหลังเป้าจีขวัญเจจ้อดาวอีตุนั่งดาวอีป้าเป็นนั่งตื้อเตาอวเพะดอกปอนเนียเทมิหยัวโอ้ยาชัวจอตุปังจังตุจังซื้อเตาจีเกปวดชัวซอเจ้าปอนเนียเทมิหยัวกอบปวดชัวซอเจ้าเจงไก่ได้เตอลูเชียลุนจือลุนดอเจซอเจ้าเตของว่าของเจเตยะว่าของว่ายาเมืองกีเชียลอชิยาปวดหมดจอเจ้าเกคือนอกคือเฮายอดเจ้าเต้าทัดเชอร์สิลีเตะเชอร์วาลึกเตะเชอร์เกินเต้าเกินเตอร์เชอร์ตูมิตุเมนัวลอชิยาเชอร์จอมเมนัวเทียลือลือทัดเชอร์อีจงลูกหมอที่ชัวลีกูหายชดต้นอยากูหายจอหายเตียเกอว่าเพ่เจ้าป้อนเนียเทียมเมนัวลอชิยาป้อนเนียเทียมเมนัวเจ้าจีจอหลอนเตอร์อป้านึงอีป้ายอหลอนเตอร์หนึ่งเจนึงจะก้าวเพจตัวหนึ่งเราใช้ยอหนึ่งเจนึงยอตู่จีจ่อหนึ่งป้าที่อ้อนเตอร์นอยอตู่นึงว่ายอชั้นเดาว่าจียอหนึ่งเจนึงตู่นึงยอชั้นเดาว่าเพจตัวหนึ่งซื้อลีฮัตยาเต้าอวกาหนึ่งเต้าจมอหมดจอเจ้าลูเชียลุนจือเราใช้ยอหมดจอเจ้าเจงไก่ได้เตอร์หมดปัวจอเจ้าเตะของว่าของเจวัวยาหนูลินเตตูยาลีนอซีนโมเปชิจอลำมุมลงอิลุชัวจิเกลเจจอต่อการเตอเปมาลีฮอลำมุมลงจวมุนซี

สตูลูชหานอในตาตอบน้องเป็นตัวสตองจัวหายเจ้าเกจลิชอยอดจอตัวจังเวียงจันกูปากูวัตุลาเฉยเจม้อนลูกเป้าจอฟ้าเกจลิชอซินาโมเป้ชิจอละมอมลองจอมุนซีจารุ่นเชื่อลูอวยยอดจังยอดจอผักที่อ้อมวกที่อ้อนแต่เจ้าเกจลิชอหายเจ้าเกตีไทยเกอวเพเกจิจอป้อนเนี่ยเทพมีหยวหัตยาเกอวเพจอป้อนเนี่ยเทพมีหยวหนือหอมัวไปเจ้าหยาอีจงล่องหมอที่ชัวเนี่ยจะหอมเจ้าเกจลิชอนอกู้ต่อเสามั่งไฮเตียเกจีเจาะเราชี้ยาเกอวเพจเจ้ปะเนียที่ไม่หยัวเนื้อยามัวเปล่าห่อเราชี้ยามัวเปล่าประเภทเราย่าหายอีรอฮาเตียการใส่ความมุนแหงเจ้ปะเนียที่ไม่หยัวเนื้อมัวเปล่าประเภทซิลีนออียาเกอวเพจเราชี้ยาเกจีเจาะเจงไก่ได้เตอเราชี้ยาการใส่ความมุนแหงต่อห่างไกลยาเกวจีจงจีจอดเจ้าลู่เจนตันจูดาวปอนเนียเทมิญัวซิลินอเกนเตาอันเจอร์ชีเราชี้ยาเกาะจงใช้ยัวเกาะวาฮาลือหยาชาลีลู่ดาลู่จอวายัวเตาเทียกวายัวเกาะวาเดอวมบัวมอเตมิญัวเทอเราชี้ยาปอเจวาเกาะเตาจงมอเกจิจอเจ้าป้อนเนี่ยเทมิญัวเจียงไก่ได้เตอมั่วได้เจ้ายุจิปอหายเตียม่วงไก่ตัวฉันจอเราชี้ยายุจิปอเตียตูหยันซื้อเตอย่าอีตูหยันซื้อวัวเจ้าแต่ป้อนเนี่ยเทมิญัวเตอวุเราชี้ยาปวดลื้อเตอเราชี้ยาตาลุนังจอเชียเตออีจอมลูกหมอที่ชัวยอดเจ้าเกยใส่ขมุนแหงเจ้าป้อนเนี่ยที่มีหนวดอยากที่อินเดนอชายตาไอเตียเกยอวบเพ่เราชี้ยากเกยจีจ่อป้อนเนี่ยที่มีหนวดเจงไก่ได้เตอเรายากการใส่ขมุนแหงต่อห่างกายเตอป้อนเนี่ยที่มีหนวดอวยาอวกาป้อนเนี่ยที่มีหนวดเตอเตาเจ้าหม้อเจ้าเจงไก่ได้เตอวยายอดเจ้าเขานอกู้เชาอิงเกยไอเตียมอเตเถ่าเกว่าจ่อเราชี้ยาเกวันเตอร์นึกยัวจีเจ้ายัวจีปอกหายเดียป้อนเนี่ยที่ไม่หย่อนเตอร์นึกเต้นไก่ยัวตองตัวเราชี้ยาเตาดงเตี๋ยชีนึกคู่ยาอีหยาว่าวัวเจ้าป้อนเนี่ยที่ไม่หย่อนยัววืดเตาอายัวปวดลื้อเตาเทียยัวตาลุ่นนังเจ้าเชียเตาอย่าที่อ้อยาเกวเพจีเจาะจ่อป้อนเนี่ยที่ไม่หย่อนลู่เชียลุ่นจือเราชี้ยาทางด้านจิตใจยาเกวเพลอนตะเกจอลอชิยอตุยันซือชอจือจีหลังเป้าจีขวนเจจีเกาะมั่วเกจีจงจอลูเชลุนจืออวเตยะจีจงจอปะเนียเทียมิหยัวมั่วเกซาสุลีเกยวันเตาตุเนียเจลอชิยันเตาตุปะเนียนตะจงจีนังเกถั่วใช้จีเตาปะเนียเทียมิหยัวเกเจนจุนเจ้าเยเลียเกใช้เตปเนี่ยจีมัวนุ่งกีเราชี้ยอดจีตองกีเกวัวปลังวัยเกจอดจินยาเกไฟเฉใจเตปเนี่ยเตเตพงยือเราชี้ยอดหาวยีนั่งเกกัวอยู่จอจัดเธอเกาะปงกงปงเบปงเจมัววัวเจ้าปเนี่ยมัวเกซาโยเชียปวดลื้อลอยยอดหมูจอดเจ้าคอจอจอเชียจอลุงเตเต้นอเจน้อยย่อหายจอเกวเพเจ้าปะเนียเทมิหยัวยอดเจ้าชาเชียนจือเราชี้ย่อจอเกซาเกาะปะเนียมั่วเกยโยเชียมั่วเกยชอเชีย

ยอดตัวอย่างที่เป็นยอเกวเพจตัวปอนเนี่ยเทียมเหนียวลูกเจสังตู้เราชี้ยอดความหุ่นแหงทางด้านเพจต่อโซไฮเตียยอเกวผ้าเนยามวัวเกาะมั่วเกปวดชัวตัวปอนเนี่ยเทียมเหนียวลูกเจสังตู้สิลีเตียเกยัวจอมวัวเดอมบัวเกยกอดจอเตดัวเลียกาเทียลือลือยะสิลีเกไฮลูเกวจิจงเต่าเตะเฉาสังตู้เต่าปอนเนียเทียมีหนัวยอดตัวอย่างที่ปล้องแต่นอยอดเกวเพะเต่าปอนเนียเทียมีหนัวปวดจ้าเต่าเตะขงเตะทรัพย์สินเราชี้ยอดปวดมุดจ้าเต่าเกคือนอคือเฮาเรายอดเศรษฐกิจอวยยอดอีตัวอย่างซื้อฉีเกปวดจ้าจ้าเต่าเตะขงเฮาว่าเฮาเจเราชี้ยอดเตะขงยอดปอนเนียเทียมีหนัวลีนเดียตู้ต่อมัวจงปวนจงหลายเราชี้ยามัวจะหมู่ปอเจมัวเต็กของว่าของเจของม่วงกีเชียจังจะหมู่ว่าหลุดตูลินเทียตูใจเราชี้ยาไฟเต็กของวัวจีเจ้าเกมัวเนี่ยลีกีจอบปอนเนี่ยเทียมีหนัวลูกชิหาวัวยาหมู่ว่าหลุดเอมัวเนี่ยลีจีบ่าวลีจีนังเกไทยจีปูกงว่าหลุดจอดจอดหลุดตูว่าอยากเขาลืมเธอแต่ปอนเนียเทมิหนัวยังว่าเต่าเทียเตี๋ยชีซื้อจิบูเกาะปอนเนียเทมิหนัวหมูกล่องว่าแต่เขาลืมเธออีจอมลมอที่ชัวลีกูหายเราเฉาต้อนอยากกูหายจ้าเปล่าอยากเราชี้ยอดเปล่าประเภทว่าเกวเพจีจ่อจ่องปอนเนียเทมิหนัวว่าอยากปืนจะเขาจะเกจลิช่อหายจ้าเกตีไทยเกจีจ่อจ่องปอนเนียเทมิหนัวอีจงเนี่ยจิกที่นึกจะจำลองมอที่ชัวนู่นอยากูละหายจ่อวัยรุ่นเจียนหลูว่าปืนเถาจ้าเกจลิช่อหายจ่อเกตีไทยเกจีจ่อจ่องป้อนเนี่ยเทพมีหนัวโอยากูต่อหายหายเตียเกว่าป้อนเนี่ยเทพมีหนัวแต่เจ้าจ่อเกเพะละชี้ยอดจ่อเกว่าเพะหลอนแต่อ้อป้านังยาอีป้าที่อียาหลอนตาหนึ่งเจนังจอนังเอาเจจักอวเพและยาจีจ่อหนึ่งขอที่อ้อนแต่นอยาเตาใจเกจีจ่อและชี้ยาเตาใจเจ้าเกเพดักป้อนเนี่ยเทมิหนัวยาหลอนตาว่าจอนังฉันเดาอวเพและยาจีจ่อหนึ่งเทียนยาเตาอยากที่อ้อนแต่นอกูต่อหายเจ้าหายเตียเกใส่ความมุนแหงเจ้าป้อนเนี่ยเทมิหนัวเหนือยามัวเปล่าป้ายเพ็ดว่าย่าต่อชมมังเจย์ย่าจะหอมต้นเตอร์หายเตียอีปัดเพนเดนอย่าเกใส่ขมุนแหงปวดชั่วหมดจอดจอป้อนเนี่ยเทมิหนัวลู่เจนตันจูเราชี้ย่าห่างไกลขอที่อ้อนเดนอย่าการใส่ขมุนแหงเราชี้ย่าเกเนี่ยนออวเพเกจีจอดจอป้อนเนี่ยเทมิหนัวหมดจอดจออันลู่เชี่ยลุ่นจือเราชี้ย่าจอดเกซาเทียขอที่เป้เดนอย่าเกอวเพจีจอดอยู่อดจอป้อนเนี่ยเทียมีหนัวปวดจ้วซอเตาอาลุงดอเจลาเชียลุเจสังตู้ยอดเตาอยากที่ปล้องแต่นอยาเกใส่ขวมุนแหงจีเจาะปอนเนี่ยหมูซอเตาเต้หวาเกคือนอคือเฮาลาเชียลาไอเตียยาทรัพย์สินอีจงลงมาที่ชัวยาโนนอกุมจะหล่อทัดทะจอเจซิลินอซื้อเอวาไอเตียเฉลยยงกาเชียยาเอโนนอมัวทัดทะลาจอเจซิลินอซื้อหรือลูชิฮะเป้มาฮอดแต่กาชินจีดัวยอดเตาลูชิฮะกูนอเท่ากันอกูปักกูดอจอตุกชัวทอเกาะชวนเล่นสตูจวนชีเกนอกันยองเฉลยยองวัชชนดา

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหับมณีการเข้าสู่รายการประกันสังคมผมประกันเป็นประจำกับสันติภาพเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:00 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สันติภาพก็จะนำเอาประดาหัวข้อเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์การเคลื่อนไหวรวมไปถึงความสำคัญเนาะของเวียกงานประกันสังคมประดาอุดหนุนต่างๆนั่นแหละเนาะมาโอมาลมให้กับประดาทานได้รับฟังในแต่ละมื้อซึ่งรายการของพวกเขาออกอากาศนับแต่วันจันทร์จนไปถึงเวลาเอิ้นว่าวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมีรายการสามารถติดตามรับฟังรายการประกาศสังคมได้อีก2ทางนึงก็คือแม่นทางสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์นะเวลา 8:00 หา 9:00 ในตอนเช้านะพบอเมริกันในภาคเช้าเนาะสำหรับห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์นะก็ฝากให้อเมริกันได้ติดตามเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทีมงานของพวกเขานำมาโอมาลมในแต่ละอาทิตย์เนาะกับสลับสับเปลี่ยนกับโฆษกคำเก่งนะจะมีโฆษกสุกัญญาน้องแม็กหลายๆท่านเนาะระยะนี้น้องเมษาเพิ่งกระติดภารกิจก็จะบ่ได้มาห่วมออกอากาศในรายการประกันสังคมของพวกเขานอกจากนั้นก็มีโฆษกนิกกี้ที่หลายคนอาจจะคุ้นหูพูดละเนาะสมัยรายการประกันสังคมรุ่นบุกเบิกตนโดนเพิ่นก็มาห่วมดำเนินรายการคู่กับสันติภาพอันนี้ก็เป็นบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็ฝากเนาะให้กับบรรดาท่านได้ติดตามให้กำลังใจกับทีมงานของพวกเขากันแน่เนาะทักทายแสดงความคิดความเห็นไปทาง1508ก็ได้สายด่วนประกันสังคมหันก็ได้เนาะก็ล้วนแต่เป็นทีมงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อจะได้มีการปรับปรุงรายการให้มีคุณภาพมีสีสันหลายขึ้นนั่นเองและก็เมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่จะให้หลายๆท่านได้รับรู้เกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมในสปป.ลาวว่าเป็นคือแนวใดนะประกันสังคมบางคนนี่ก็อาจจะยังบ่รู้นะที่ไปที่มาสำหรับนะเวียกงานประกันสังคมแต่ว่าบางคนก็ยังจนเอิ้นว่าแยกบ่ออกระหว่างประกันสังคมกับประกันภัยมีความแตกต่างกันคืออะไรเนาะอันนี้ก็ปราศจากบ่ได้นะปราศจากบ่ได้แต่ว่ามื้อนี้ก็จะให้บรรดาท่านได้เข้าใจแจ้งตื้มนะเกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมอยู่ในสปป.ลาวเนาะว่าง่ายๆก็ประกันสังคมก็เป็นเอิ้นว่าการคุ้มครองภายใต้กฎหมายนะเป็นองค์การจัดตั้งของรัฐบาล 100% หมายความว่าจะตั้งปฏิบัติภายใต้กฎหมายซึ่งปัจจุบันก็เอิ้นว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่ 54 ทับ สปส.ก็มีทั้งหมด123มาตราและก็ปฏิบัติเคียงคู่กับคำแนะนำคำแนะนำที่นำไส้แต่ละระยะซึ่งองค์การประกันสังคมแห่งชาติก็จะมีสภาบริหารเอิ้นว่าคณะสภาบริหารสำคัญมีคณะสภาบริหารเป็นคณะบริหารสูงสุดกัฟเวอร์แมนเนาะเพราะว่าจะในนั้นก็มีประธานสภาบริหารก็คือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมห้องประธานสภาบริหารประกันสังคมก็จะมีบรรดาคณะรัฐมนตรีมีกระทรวงแรงงานแน่มีทั้งสาธารณสาธารณสุขกระทรวงสาธารณแล้วก็
เอิ้นว่าเป็นผู้ต่างหน้าจาก3ฝ่ายเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะคณะสภาบริหารของเขามีต่างหน้าจาก3ฝ่ายในนั้นก็มีต่างหน้าจากรัฐบาลต่างหน้าจากผู้ใช้แรงงานและก็ต่างหน้าจากผู้ออกแรงงานต่างหน้ารัฐบาลก็จะมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการเงินเนาะหลักๆสำหรับต่างหน้ารัฐบาลส่วนต่างหน้าผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นทั้งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติต่างหน้าผู้ใช้แรงงานนี่ก็เอิ้นว่าอันน่ะเอิ้นเป็นการคุ้มครองบรรดาหัวหน่วยเนาะอันน่ะแรงงานเนาะเอิ้นว่าสิทธิ์พันธะเนาะที่เป็นผลประโยชน์ของเบื้องของผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติที่มาเป็นหลักและก็นอกจากนั้นก็คือมีต่างหน้าผู้ออกแรงงานต่างหน้าผู้ออกแรงงานก็คือทางสหพันธ์กรรมการลาวอันนี้จะเป็นหลักทางสหพันธ์กรรมการลาวจะเป็นหลักนอกจากนั้นก็จะมีเอิ้นว่าบรรดาต่างหน้าบริษัทที่รวมอยู่ในคณะสภาบริหารขององค์การประกันสังคมแห่งชาติมีต่างหน้าจาก3ฝ่ายหรือว่าไตรภาคี3ฝ่ายที่เป็นโครงประกอบในการขับเคลื่อนเรียกงานสำคัญขององค์การประกันสังคมแห่งชาติก็คือกองทุนประกันสังคมแห่งชาติในการตัดสินปัญหาสำคัญทิศทางการขยายตัวเรียกงานการปกคุมเรียกงานประกันสังคมให้กว้างขวางนะก็ขึ้นกับคณะสภาบริหารเป็นผู้ตัดสินปัญหาสำคัญต่างๆเหตุให้กองทุนมีความมั่นคงมีความยืนยงที่สำคัญสามารถนะตรวจสอบได้นะสามารถตรวจสอบได้ซึ่งกองทุนประกันสังคมนี้หรือว่าองค์การประกันสังคมแห่งชาตินี่ก็จะมีทางเอิ้นว่าตรวจสอบแห่งรัฐมาตรวจการทุกปีก็คือกับนะบรรดากระทรวงห้องการของรัฐอื่นๆเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะประกันสังคมก็แม่นจะมีตรวจการแห่งรัฐเนาะลงมาตรวจการทุกปีก็หมายความว่าสามารถตรวจสอบได้เนาะมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เนาะและก็สำหรับประกันสังคมนะความเป็นมาของประกันสังคมบอกง่ายๆเมื่อก่อนนี่หลายท่านจะได้ยินว่าอปล.อปส.ซื้อสั้นๆเนาะหลายมาฮอดปัจจุบันหลายคนก็ยังเอิ้นประกันสังคมว่าอปส.บ่อปล.บ่ใช่นะเอิ้นว่าเป็นความสิ้นเคยแต่ว่าก็บ่ได้บ่ก็ในความเข้าใจเนาะในแบบบ่เป็นทางการก็บ่ได้อยู่ดอกก็ฮับฮู้หั่นแหละแต่คันว่าเป็นทางการแล้วมันก็บ่ถูกต้องเมื่อคนเอิ้นว่าอปส.สินี่เอิ้นว่าองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจเพิ่นจะแบ่งกันแยกกันภาครัฐกับภาควิสาหกิจเพิ่นยังแยกกันอยู่เนาะองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจปฏิบัติตามดำรัส 207/ย.เราปฏิบัติมาแต่ปี2001แล้วก็นอกจากนั้นก็มีอปล.เห็นป่ะพนักงานรัฐกรจะฮู้ดีเนาะเอิ้นว่าองค์การประกันสังคมแห่งรัฐปฏิบัติภายใต้ดำรัส 70/ย.70/ย.เนาะเอิ้นว่าเป็นองค์การประกันสังคมแห่งรัฐคุ้มครองสวัสดิการให้แก่พนักงานรัฐกรเนาะก็เอิ้นว่าแต่ก่อนแล้วมันยังแยกกันอยู่จนตามแนวทางนโยบายของทางรัฐบาลได้มีการตกลงเห็นดีเอิ้นว่าในกล่องประชุมสภาแห่งชาติที่5สุดที่7นะได้มีการรับรองในวันที่26เดือนกรกฎาคมปี2013อย่างเป็นทางการก็คือแม่นรับรองให้2ระบบนี้มีการโฮมโตกันโฮมโตกันมาเป็น
จากดำรัสมาเป็นกฎหมายฉบับธรรมอิฐนั่นก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่34ทับสพส.ก็คือสภาแห่งชาติเป็นกฎหมายฉบับธรรมอิฐในตอนนั้นเอิ้นว่าห้องการกองทุนประกันสังคมแห่งชาติกฎหมายฉบับธรรมอิฐเนาะเพิ่นหลังจากโฮมกันเอิ้นว่าจากอปล.กับอปส.มาเป็นหรือว่าองค์การประกันสังคมแห่งรัฐกับองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจโฮมกันมาเป็นห้องการกองทุนประกันสังคมแห่งชาติมีตัวย่อว่าหกปส.เริ่มจะตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับดังกล่าวแต่วันที่1เดือนตุลา2014หรือวันที่1เดือน10 2014ในการปฏิบัติกฎหมายฉบับธรรมอิฐก็ถือว่าได้มีการจัดตั้งปฏิบัติตามภายใต้กฎหมายเนาะการเคลื่อนไหวการคุ้มครองพันธะการสมทบเงินเนี่ยต่างๆก็ได้มีการกำหนดอย่างละเอียดชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายฉบับธรรมอิฐมีการคุ้มครองบรรดาประเภทอุดหนุนต่างๆนะซึ่งภายหลังที่มีการปฏิบัติมาการแน่นอนตามวาระของกฎหมายในโอกาสเอิ้นว่าครบ5ปีใดหนึ่งต้องได้มีการปรับปรุงกฎหมายแต่ละกฎหมายเนาะให้มันแทนเหมาะกับการขยายตัวของสังคมณปัจจุบันกฎหมายประกันสังคมฉบับเลขที่34ทับสปส.จึงได้มีการปรับปรุงมาเป็นกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสปส.ที่นำใช้มาถึงปัจจุบันนะประกอบมี123มาตราซึ่งคำแนะนำนี้เพิ่นก็ได้มีการปฏิบัติเคียงคู่กับคำแนะนำภายใต้กฎหมายนี้ซึ่งคำแนะนำนี่ก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดนะก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดจนมาถึงเอิ้นว่ากฎหมายหรือว่าคำเอิ้นว่าปรับปรุงมาเป็นคำแนะนำฉบับที่นำใช้ปัจจุบันเนาะก็คือคำแนะนำฉบับเลขที่0060เนาะลงวันที่11มังกรหรือว่า11เดือน1 2023นะจนมาถึงปัจจุบันนะที่ว่ามีการนำใช้คำแนะนำดังกล่าวอันนี้ก็เป็นความเป็นมาเนาะที่มาโอมาลมให้กับเมริกันได้รับฟังเกี่ยวข้องกับหลายคนอาจจะมีข้อบ่ทันได้เคยรับรู้มาก่อนนะบ่ทันได้เคยรับรู้มาก่อนว่าประกันสังคมแม่นยังเนี่ยบางคนคือสันนิษฐานได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าบางคนยังสับสนว่าประกันสังคมนี่ยังแม่นประกันภัยความจริงแล้วบ่แม่นเนาะประกันสังคมก็คือประกันสังคมนะเป็นองค์การจัดตั้งของรัฐบาล 100% แต่ตั้งจากระบบประกันภัยนะประกันภัยก็คือแม่นเอกชนที่สำคัญคำว่าประกันภัยก็คือแม่นจะบ่ได้มีการคุ้มครองการสะสมบำนาญเนาะก็มีแต่เพียงแต่ประกันสังคมเท่านั้นที่สามารถได้รับอุดหนุนบำนาญ นะเวลาครบอายุเกษียณเพราะว่าอย่างเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังโทรเข้ามานะเพิ่นโทรเข้ามาอันนั้นสบายดีเนาะเพิ่นว่าอันนี้มันบริษัทประกันภัยสังคมบ่ว่าซั่น เปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อประกันสังคมบริษัทประกันภัยสังคมบ่ซั่นบางคนก็ว่าอันนี้มันบริษัทประกันสังคมบ่ก็บ่เป็นหยังดอกนะก็อันน่ะความนะเพิ่นบ่เข้าใจเนาะเพิ่นก็ได้ยินแต่ว่าประกันภัยประกันภัยนะซื้อเต็มของบ่เข้าแท้ๆก็คือแม่นองค์การประกันสังคมแห่งชาตินะองค์การประกันสังคมแห่งชาติตัวย่อก็แม่นอปส.ที่นำใช้ปัจจุบันเนาะก็ปฏิบัติกฎหมายฉบับเลขที่54ในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นก็คือแมนนอกจากการคุ้มครองในเรื่องของสวัสดิการเนาะภายใต้กฎหมายก็คือจะได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับอัตราการสมทบอัตราการสมทบ
ที่ระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนเนาะซึ่งอัตราการสมทบเงินของแต่ละภาคเนาะเป็นความรู้ให้กับบรรดาทานพร้อมเลยเนาะก็คือจะมีภาครัฐกรนะภาคหัวหน่วยวิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจนะเพิ่นแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนเนาะท่านสามารถไปเบิ่งอยู่ในกฎหมายได้นะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าไปเว็บไซต์ www.lsso.gov.la เนาะ www.l มาจากลาวเนาะ SSO ก็คือแมน Social Security Omen Organization .gov.la แหละเนาะนะ gov.la เพิ่นก็ได้มีการระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนว่าเรื่องของการพันธะในการสมทบเงินของแต่ละภาคบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรซึ่งในนั้นเนาะภาครัฐกรก็จะพนักงานรัฐกรเองเนาะสมทบแมน8ส่วนห้อยหรือว่า 8% และการรัฐบาลจ่ายหรือว่าสมทบช่วยก็คือแมน 8.5 ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% รวมเป็น 16.5% เนาะ 16.5% ทหารตำรวจก็เช่นเดียวกันมีการสมทบในอัตราเดียวกันส่วนภาควิสาหกิจภาควิสาหกิจพนักงานแมนสมทบแมน 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ในนามผู้ออกให้งานหรือว่าพนักงานเนาะนายจ้างหรือว่าผู้ใช้ให้งานสมทบช่วยเติมก็คือจะหลายกว่าเนาะ 5% ก็คือแมนสมทบแมนอยู่ 6.5

ายเดือนอิงตามเงินเดือนแต่เพิ่นจะมีเพดานสูงสุดณปัจจุบันคือแม่น 4,500,000 กีบในการสมทบเงินเข้าประกันสังคมเนาะสูงสุดเพดาน 4,500,000 กีบหมายว่าผู้ใดมีเงินเดือนเกิน 4,500,000 กีบตัวอย่างว่า6ล้าน7ล้าน10ล้านพวกเขาเอาแต่ 4,500,000 ไปคูณให้ 5.5% ตกอยู่ 200,000 ปลายเนาะ 247,500 247,500สมทบเข้าในแต่ละเดือนส่วนผู้ใดที่มีเงินเดือนลุด 4,500,000 ก็แม่นอิงตามเงินเดือนตัวจริง2ล้าน3ล้านก็ไปคูณให้ 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ซึ่งเงินที่เอิ้นว่าฮักเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นจะถูกยกเว้นอากรในตัว 5.5% เนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะก็หมายความว่าเวลาบริษัทมีการก่อนที่จะไปสำหรับอากรเงินเดือนนะแม่นให้ฮักค่าประกันสังคมนี้ออกก่อนเพิ่นยกเว้นนะยกเว้นตัว 5.5% นี้ฮักออกก่อนที่เหลือจึงไปเสียอากรรายได้ให้แก่รัฐบาลเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับฝ่ายผู้รับผิดชอบเนาะอาจจะเป็นฝ่ายบุคลากรที่เป็นผู้คิดไรหรือว่าบัญชีการเงินเนาะเป็นผู้คิดไรแม้ให้หักค่าประกันสังคมนี่ออกก่อนเหลือนั้นจึงไปสำหรับอากรเงินเดือนให้แก่รัฐบาลเนาะอันนั้นแม้นบอกเรื่องของภาคหัวหน่วยธุรกิจและภาคสมัครใจก็คือแม้นสมทบอยู่9ส่วนห้อยหรือ 9% อันนี้แม้นสมทบเองเนาะโดยที่บ่มีการสมทบช่วยจากภาคส่วนใดเนื่องจากว่าเป็นผู้อาชีพอิสระหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเนาะบ่ได้มีสังกัดเนาะเป็นนายตัวเองเป็นลูกน้องตัวเองที่เฮามักได้ยินเนาะก็คือมันจะต้องได้สมทบเองเลยมัน 9.9% อิงตามค่าเงินขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเนาะซึ่งแล้วปัจจุบันยังอิงใส่ตัว 9.9 ของ 1,600,000 กีบก็หมายความว่าอิงตามค่าเงินขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเนาะตกอยู่ปัจจุบันก็แมนสำหรับพรรคสมัครใจแมน 144,000 กีบต่อเดือนจะเป็นสัญญา2ปีเนาะแต่ละเดือนละแมน 144,000 กีบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนปีหนึ่งกะล้านกว่าแต่ว่าสัญญาจะเป็น2ปีการสำหรับก็แมนสามารถสำหรับเป็นเดือนได้สำหรับเป็น3เดือน6เดือนปีหนึ่งหรือว่าหมดสัญญา2ปีได้เนาะครบ2ปีให้มาต่อสัญญาเท่านึงเนาะกะสะสมไปครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถห้องของเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้เส้นเดียวกันคือกับพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจเนาะเงินไขก็คือแม่นบ่ต่างกันเนาะสามารถได้รับบำนาญเส้นเดียวกันซึ่งผู้ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมภายใต้กฎหมายฉบับเลขที่54กันแน่นอนก็จะมีการคุ้มครองสำหรับภาครัฐก็จะคุ้มครองอยู่8อุดหนุนด้วยกันเนาะจะบ่มีวางงานซึ่งในนั้นก็จะมีการปินปวดสุขภาพมีเงินออกลูกมีเงินป่วยการเนาะถ้าว่ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนมีเงินเสียกำลังแรงงานเสียกำลังงานหรือว่าเงินเสียของค่าเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเนาะจะรวมทั้งหมดแม่น8อุดหนุนมีอุปเทศเวียกงานส่วนภาควิสาหกิจแมนจะรวมมีทั้งหมด9อุดหนุนจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแมนจะมีอุดหนุนวางงานเนาะซึ่งภาครัฐนี่จะบ่มีอุดหนุนวางงานเนาะและภาคสมัครใจจะมีเพียงแต่7อุดหนุนบ่มีวางงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่นะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระเนาะบ่มีสังกัดก็เลยบ่มีอุบัติเหตุในหน้าที่แต่ขณะครบ3เดือนก็แม่นอุบัติเหตุนี่มันคุ้มครองหมดอุบัติเหตุในหน้าที่นี่มันสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่มีโอกาสจะตั้งเนาะนับแต่1เดือนขึ้นไปนะมีการคุ้มครองอุบัติเหตุในหน้าที่แต่สำหรับอุบัติเหตุอื่นก็เส้นเดียวกันก็ต้องเป็น3เดือนนะแล้วก็ภาคสมัครใจนี่ก็ขณะครบ3เดือนแล้วก็แม่นอุบัติเหตุก็ถือว่าคุ้มครองหมดเนาะจะเป็นนะการเกิดอุบัติเหตุย้อนประกอบอาชีพสิบไปให้หน้า

็ส่วนนะเกิดนะอุบัติเหตุนะไม่ทับนะหรือว่าใส่เครื่องจักรอุปกรณ์นะไถนาเนาะเกิดผิดพลาดหรือว่าอุปกรณ์อันอื่นๆนะไฟฟ้าอันอย่างต่างเกิดอุบัติเหตุอันนี้มันคันว่าครบ3เดือนก็แม่นสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้หมดเนาะสำหรับผู้ประกันตนภาคสมัครใจเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นข้อมูลให้กับประธานได้รับฟังมื้อนี้ก็เป็นความรู้ล้วนๆเกี่ยวข้องกับอันน่ะความเป็นมาของเวียกงานประกันสังคมอยู่ในลาวเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเขาก็ได้มีการกำหนดอยู่ในนะเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะเข้าไป www.lsso.gov.la หลังจากนั้นนะเข้าไปหน้าทำอิดแล้วก็เข้าไปหัวข้อว่าเกี่ยวกับอปส.กดเข้าไปท่านจะเห็นประวัติความเป็นมาที่เพิ่นได้ระบุใส่นะเป็นข้อมูลละเอียดให้ท่านได้ไปศึกษาเนาะหรือว่าบรรดาน้องๆนักเรียนนักศึกษาไอ้เอื้อยเนาะที่ว่ามีความสนใจต้องการข้อมูลดังกล่าวบางท่านก็อยากเอาไปเขียนบทเนาะบทจบสั้นต้องมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมท่านก็สามารถเข้าไปเอาอยู่ในเว็บไซต์ได้หรือเข้ามาพบพันเอาข้อมูลรายละเอียดอื่นเฮ็ดใบเสนอในนามโรงเรียนมายืนทางเอิ้นว่าเสนอผ่านหัวหน้าองค์การประกันสังคมแห่งชาติเนาะก็จะเป็นข้อมูลให้กับบรรดาท่านได้ประกอบอยู่ในบรรดาเอกสารเวลาที่ท่านเขียนบทจบสั้นอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันก็เบิ่งเวลาเหลือบ่หลายก็ขอขอบใจมีละกันที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมพบกับรายการคุ้มครองได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับลาเมนิกันไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมจะนำเสนอรายการเราจากเงินจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. 17:30 น.และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ทานข่าวสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับจันทร์สมรวงสดผู้ดำเนินรายการในมื้อนี้สุธิเกียรติติดภารกิจนะแต่เพิ่นก็บอกว่าถ้าสะดวกแล้วจะมาห่วมจัดรายการพวกเขาตื่มอีกมื้อนี้เราจะเร่งจีบพวกเขามีข้อมูลหลายอันที่จะนำเสนอให้มาทานได้รับชมและก็รับฟังน้ำกันท่านไหนที่เข้ามาเบิ่ง Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็สิเห็นภาพและก็เสียงไปนำแต่ผู้ใดฟังในคลื่นหรือว่าในรถก็สิได้ยินแต่เสียงดังนั้นคันอยากมาเบิ่งภาพเบิ่งเสียงไปนำกันกับมานั่งเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เบิ่งทั้งภาพทั้งเสียงไปนำกันมื้อนี้พวกเขาสิมีข้อมูลก็คือทางโรงเรียนมัธยมโรงเรียนสามัญพรสวรรค์แห่งชาติจัดกิจกรรมถามตอบวิทยาศาสตร์และพร้อมเดียวกันนี้ยังมีเกี่ยวกับเบียร์ลาวจัดกิจกรรมสุขภาพวันสุขภาพปลอดภัยโลก2026ภายใต้หัวข้อความปลอดภัยทางถนนพร้อมเดียวกันนี้พวกเขามีโปรโมชั่นดีๆจากอินทิรากรุ๊ปจัดโปรเกี่ยวกับ Green Season ในฤดูของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเขียวงามมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามจะมีบอนพักพรบอนใดรายละเอียดพวกเขาสิมีการนำเสนอและก็มีโปรโมชั่นแลกแจกแถมให้ประธานที่ติดตามผู้ชมและกับพวกเขาตื่มอีกและใน30นาทีหลังพวกเขามีอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการของวัยหนุ่มที่เห็นได้ถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่ารักษาสภาพแวดล้อมโครงการมื้อละถง One Bag a Day อยู่นครปากเสแขวงจำปาสักปัจจุบันนี้ได้แพร่ลามไปบรรดาแขวงใหญ่ๆและก็มีขบวนการของสาวนมนี้ในการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่ออาจจะเป็นการแก้ไขปลายเหตุหรือว่าปลายทางแต่ว่าพวกเขาก็เห็นว่ากระเจ้ามีความตั้งใจที่จะรักษาเรื่องสภาพแวดล้อมและก็เป็นแบบอย่างให้กับสังคมรายละเอียดมื้อนี้ผู้ก่อตั้งโครงการดังกล่าวนี้เพิ่นรับปากว่าจะมาทางรายการพวกเขาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ใน30นาทีหลังท่านใดที่เข้ามาอยากทักทายสบายดีก็สามารถมีความคิดความเห็นได้เช่นเดียวกันตอนนี้พวกเขาพักฟังเพลงกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงครับเขาสู่ระยะนี้หลายห้องเฮียนก็สิมีการจัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะตอบคำถามวิทยาศาสตร์ในเป็นการซึมข้อมูลฮอบตู่สำหรับนักเฮียนที่เฮียนในสั้นเฮียนแต่ละสั้นหันโดยอยู่ทางห้องเฮียนสามัญพรสวรรค์แห่งชาติเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการถามตอบวิทยาศาสตร์แข่งขันโปสเตอร์และก็งานเปิดปิดกีฬาของห้องเฮียนในวันที่5พฤษภาผ่านมานี่เพื่อเป็นการสั่งรวมเกี่ยวกับความรู้ในการทวนคืนความรู้ที่ได้เฮียนมาพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มความรู้ใหม่ๆให้กับนักเฮียนเป็นการเต้าโฮมและรักษาความสามัคคีสร้างบรรยากาศให้มีขบวนฟุดฟื้นในหมู่ของนักเฮียนและก็ครูสอนด้วยกันการแข่งขันครั้งนี้แม่นให้บรรดาน้องนักเฮียนที่กำลังเฮียนอยู่โรงเฮียนสามัญพรสวรรค์แห่งชาติได้มีการแข่งขันจำนวน30ทีมก็คือมีทีมละ7คนได้มีม1ฮอดม7ขันละ1ขันละคนแล้วก็นำเอาแต่ละทีมแข่งขันนี้มีการตอบคำถามที่ทางคณะกรรมการได้จัดเกี่ยงไว้คำถามจะนำใช้ในการถามปิ่นคำถามประไนสำหรับการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น3สายก็คือสาย A B และ C แต่ละสายนี้มี10ทีมและมีการแบ่งออกเป็น3รอบแข่งขันก็คือรอบทําอิฐของสาย A B C และ C นี้จำนวน10ทีมแต่ละทีมก็แม่นได้คัดเลือกเอา3ทีมรอบที่2ของสาย A B C จำนวน9ทีมคัดเลือกเอา4ทีมและรอบที่3จำนวน4ทีมแม่นคัดเลือกเอาทีมชนะเลิศ1 2 3และรางวัลสมเสยสำหรับการแข่งขันเป็นระบบออนไลน์นำใช้แอป Kahoot ในแต่ละทีมนี่ก็จะนำใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน1หน่วยต่อทีมและแต่ละทีมต้องได้มีการป้อนรหัสจากคณะกรรมการกำหนดไว้ให้ในทุกรอบการแข่งขันได้มีการถามตอบทั้งหมด15ข้อแต่ละข้อนี่มีเวลาให้30วินาทีในการอ่านและตอบคำถามกรณีตอบบ่ทันแม่นถือว่าคะแนนจะเป็น0การให้คะแนนแม่นขึ้นกับจำนวนข้อที่ตอบถูกและความไวของการตอบนอกจากนั้นยังมีคำถามมีการถามตอบให้กับอาสาสมัครเพื่อเป็นการลินเกมให้บรรดานักเรียนที่มาเข้าร่วมนี้สามารถตอบรับเอารางวัลสำหรับรางวัลการแข่งขันถามตอบวิทยาศาสตร์แข่งโปสเตอร์และก็มีกีฬากับประกอบมีรางวัลที่1แม่นได้รับทุนการศึกษาจำนวน 700,000 กีบที่2แม่นจำนวน 500,000 กีบที่3จำนวน 400,000 กีบและรางวัลสมเสย 300,000 กีบถือว่ารางวัลบ่เป็นตัวชี้วัดแต่ว่าเป็นการการันตีให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของครูของครูสอนและก็ของนักเรียนที่มีจิตใจอยากมีการแข่งขันกันการแข่งขันแบบซี่ก็เป็นการวัดแทกระดับความรู้ของนักเรียนเช่นเดียวกันว่าก็จะมีความรู้เกี่ยวกับโลกอ้อมตัวหรือว่าวิทยาศาสตร์นี้น้อยหลายปานใดการแข่งขันจะแตกต่างจากที่ผ่านมาก็คือก้มอ่านแล้วก็ตอบไปแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นได้ใช้นําโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนี่แล้วก็แอปที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับฮูดนี้ให้นักเรียนได้มีการนำใช้สมาร์ทโฟนเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเฉพาะแม่นการตอบคำถามวิทยาศาสตร์แบบนี้ให้มีความว่องไวมีการจับเวลาและเป็นการยกให้เห็นถึงก็คือถ้าว่านักเรียนผู้ใดตอบไวตอบถูกก็สิได้คะแนนไปแต่ว่าผู้ใดตอบผิดตอบใช้เวลายาวก็บ่ได้คะแนนดังนั้นอันนี้ถือว่าให้ฮู้คุ้นค่าของเวลาว่าเวลา1วิ2วิ3วินี่มันมีความหมายสำคัญใดในการตัดสินใจในการเรียนของลูกหลานของพวกเราอันนี้ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ดีให้บรรณาธิการได้เห็นถึงขบวนการเรียนการสอนนอกจากเรียนในห้องแล้วก็ต้องได้มีการจัดกิจกรรมถามตอบแบบนี้เพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้กับบรรดาน้องๆลูกหลานของพวกเราเติมอีกพวกเราจะพักกันอีกครั้งจนน้อยจะมีกับทางบริษัทเบลาเพิ่นจัดกิจกรรมวันสุขภาพและความปลอดภัยโลก2026นี้ก็คือภายใต้หัวข้อความปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในและนอกองค์กรรายละเอียดพวกเราจะมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับเขาสู้และยานี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพวกเขาสิมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดีๆที่ทางบริษัทเวลาเพิ่นมีความเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของพนักงานในองค์กรของเพิ่นและก็เป็นการเผยแพร่ให้ฮู้ถึงความปลอดภัยต่างๆโดยเฉพาะแม่นกิจกรรมวันสุขภาพและความปลอดภัยโลก2026ภายใต้หัวข้อก็คือความปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในและนอกองค์กรโดยทุกๆวันที่28เดือนเมษายนของทุกๆปีท่านผู้ฟังโดยทั้งองค์การแรงงานสากลหรือ ILO นับตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาก็แม่นมีกิจกรรมแบบนี้เพื่อเป็นการยกให้เห็นถึงวันสุขภาพและความปลอดภัยโลกที่ได้ถึงจะตั้งขึ้นและ2026นี้ก็ถือว่าเป็นครบรอบ23ปีของการสร้างที่สำนึกด้านความปลอดภัยระดับโลกนี้โดยทั้งกลุ่มบริษัทคัสเบิร์กและบริษัทเวลาจำกัดได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกับวันสำคัญดังกล่าวนี้โดยมุ่งเน้นไปใส่การสร้างที่สำนึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดพ้นอุบัติเหตุการบาดเจ็บและการเสียชีวิตทั้งในสถานที่เฮ็ดเวียกและตามถนนในปีนี้ทางบริษัทเวลาจำกัดได้จัดกิจกรรมวันสุขภาพและความปลอดภัยโลกในวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยมีการจัดขึ้นพร้อมๆกันก็คืออยู่ทางโรงงานเบียร์เวียงจันทน์และก็โรงงานเบียร์แขวงจับประสักโดยการเป็นประธานกล่าวเปิดโดยท่านเฮนริกจูนเอดสันผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะบริหารงานผู้อำนวยการของบริษัทเบลลาจำกัดห้องตำรวจปกสนครหลวงเวียงจันทน์ต่างนาโดยท่านพันธุสังคมพรมราชหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ขออภัยแผนกตำรวจจราจรและพร้อมเดียวกันนี้ยังมีครูห่วมธุรกิจที่ปิ่นอ้อมพนักงานและก็สื่อมวลชนเข้าห่วมอย่างคึกคืนในภายในงานก็ได้มีการแนะนำเสนอเกี่ยวกับนโยบายและการยุทธศาสตร์ของด้านสุขภาพและกับความปลอดภัยของบริษัทเบลาวการนำเสนอระบบเทเลมาสติกและกับระบบ GPS เพื่อเป็นการช่วยยกระดับในการติดตามและมาตรฐานการขับขี่การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและการขับขี่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรวมไปถึงการสนทนาแลกเปลี่ยนกรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นตัวจริงและกับบทเรียนที่ควรนำไปปรับใช้พร้อมด้วยกิจกรรมถามตอบเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงความเข้าใจการถามตอบนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อว่าเป็นการยั่งเบิ่งว่าผู้เข้าร่วมนี่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแนวใดในการที่จะนำใช้ลดล้างพาหนะหรือว่าความปลอดภัยทางถนนนี้และในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านสิทธิชัยเกียรติวงศ์คณะอำนวยการสี่นำเวียกงานกิจการองค์กรสังคมและความยืนยงบริษัทเบลลาจำกัดก็ได้กล่าวให้รู้ว่าทรัพย์สินนี้สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้แต่ว่าชีวิตหากสูญเสียไปแล้วก็บ่สามารถกลับคืนมาได้ดังนั้นทางบริษัทเบลลาจึงให้ความสำคัญอย่างสูงต่อกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานสำหรับปีนี้ทางบริษัทเบลลาได้มีการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อให้ความรู้มีการเผยแพร่กฎระเบียบและสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานสามารถปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านแก้ววิไลผู้จัดการฝ่ายสุขภาพความปลอดภัยของบริษัทเบลาวก็ได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานของบริษัทพนักงานที่เป็นผู้สนองและกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจความปลอดภัยให้หลายขึ้นกว่าเก่าและปีนี้ทั้งบริษัทก็เลือกหัวข้อของการขับขี่ปลอดภัยเนื่องจากว่าอุบัติเหตุจำนวนหลายนี้มักจะเกิดขึ้นตามท้องถนนการเฮ็ดให้เวียกดังกล่าวนี้ก็แม่นเป็นการถ่ายทอดความรู้ต่างๆและให้เกียรติจากหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ให้ความรู้จะมาช่วยให้พนักงานนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระเบียบหลักการในการสะดวกสะถนนนำไปปรับใช้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของบรรดาท่านกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทเบลาวในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยทางภายในองค์กรและกับสังคมให้โดยมีหัวข้อก็คือหัวข้อสำคัญเพิ่นก็ได้ยกให้ก็คือการกลับบ้านไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัยแม่นสิ่งสำคัญที่สุดถือว่านี้เห็นดีเป็นเอกภาพในหัวข้อที่เพิ่นยกขึ้นมาก็คือว่าเป็นการ ยกให้เห็นถึงความปลอดภัยหั่นแหละนอกจากอยู่ในองค์กรมีความปลอดภัยแล้วเวลาพวกเขากับเงินมาซานหลายคนก็มีคำถามแล้วก็ตั้งคำถามว่าโอ้มื้อนี้พวกเขามีความสุขดีแล้วก็คือกับเมืองบ้านด้วยความปลอดภัยหรือว่าไปเฮ็ดเวียกไปฮอดท้องลาของการมีความปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องได้ปฏิบัติและก็เข้มงวดกับการใช้ชีวิตของพวกเขาในยุคปัจจุบันนี้ตอนนี้พวกเขาพักกันอีกครั้งจนจะมีโปรโมชั่นดีๆจากทางอินทิรากรุ๊ปกรีนซีซั่นเป็นช่วงเวลาฤดูกาลของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามนะจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าที่พักโรงแรมแบบใดทางอินทิรากรุ๊ปเพิ่นจะมีการนำเสนอตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงทีมงานของโครงการเมื่อทงวัน Back a Day กับมาฮอดทางสตูดิโอของเราไปที่ยมห้อยแล้วหลายคนที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานในการนี้ด้วยในการขับเคลื่อนในการเก็บขี้เหงื่อหรือว่ารักษาสภาพแวดล้อมนี้น้ำกันพวกเขามีข้อมูลที่ดีๆมานำเสนอให้มาทานได้ฮับฟังน้ำกันตืบอีกในระยะนี้ก็คือทางบริษัทอินทิรากรุ๊ปเพิ่นก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นที่ดีๆให้หลายๆคนนี้ไปท่องเที่ยวแล้วก็ได้พักผ่อนย้อนใจเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับหลายคนที่อยากจะนำพาครอบครัวไปทางอินทิรากรุ๊ปได้จัดโปรโมชั่นก็คือ Green Season เป็นช่วงฤดูกาลของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยสดงามพิพิธธรรมชาติที่สวยงามสำหรับท่านที่มีแผนจะไปท่องเที่ยวบ่ว่าจะไปวังเวียงทาเขกหรือว่าผู้ผามานที่แขวงขมวนนี่โดยทางบริษัทอินทิรากรุ๊ปจำกัดเพิ่นได้มีการจัดโปรโมชั่นที่ดีในระยะนี้ก็คือมีโปรโมชั่นที่พิเศษสำหรับที่พักกำหนดจนฮอดท้ายเดือนตุลาห้องพักส่วนลดสูงสุดละแม่น40ส่วนห้อยอยู่โรงแรมอินทิราวังเวียงที่พักแคมป์น้ำซองนี่มีวิวธรรมชาติที่สะดวกและก็งามหลายคนที่เคยไปแล้วสำหรับวิวอยู่ทั้งแคมป์น้ำซองเป็นวิวธรรมชาติทุกห้องและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสระลอยน้ำห้างอาหารและอื่นๆอยู่โรงแรมอินทิราทาแขกเป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์มีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลตั้งอยู่ใจกลางเมืองทาแขกมีห้องพักและก็ห้านอาหารไว้คอยบริการทุกท่านท่านไหนที่ใกล้ไปใกล้มาก็สามารถแวะพักผ่อนหย่อนใจได้นอกจากนั้นอยู่สถานที่เดอะร็อกภูผาม่านก็เป็นที่พักประเภทห้องแคปซูลตั้งอยู่แขวงขมวนฮะแหละเป็นที่พักในเขตป่าสงวนเป็นป่าขออภัยเป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอขึ้นซื้อเป็นมรดกโลกทางด้านธรรมชาติอันเงียบสงบและก็เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่สุดนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมขี่สลิงและก็มีพายเรือกายักกิจกรรมลอยตูลงถ้ำและก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างท่านสามารถไปท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันอยู่ทางสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าบ่อนพักไปท่องเที่ยวแล้วก็ต้องมีบ่อนพักที่สะอาดงามตาและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่านใดที่เคยได้ไปแล้วขอยกมือขึ้นได้เป็นเท่าใดได้ไปแล้วเนาะพวกเขาก็สิพยายามนำเอาข้อมูลข่าวสารมาโฆษณาหรือว่ามาเป็นโปรโมทของการท่องเที่ยวนี้ให้ประธานได้รับซุ้มรับฟังน้ำกันในรายการเราจากเรื่องจริงใน30ปีหลังพวกเขามาฮอดแล้วสำหรับโครงการมือละทงนะทีมงานพวกเพิ่นมาฮอดสตูดิโอพวกเขาเป็นเยี่ยมห้อยแล้วพวกเขาสิมาสอบถามถึงข้อคิดริเริ่มในการเก็บเมียนกี้เหงื่อเริ่มต้นทำอิฐและมันอยู่นครปักษีปัจจุบันนี้ก็ถือว่าถูกแพร่ลามไปหลายแขวงโดยเฉพาะในตัวเมืองนครหลวงจันทน์ก็มีและกระตางแขวงอีกก็มีเช่นเดียวกันรายละเอียดพวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเขาสู่30ปีหลังสำหรับการสัมภาษณ์ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ข้าพเจ้าเองก็จับตาและก็เบิ่งว่าโอ้โครงการนี้จะไปได้ดีบ่แต่ความคาดหวังในใจลึกๆก็คืออยากให้โครงการนี้ไปแล้วก็แพร่ล้ามไปทั่วประเทศเพราะว่าเป็นโครงการของสาวนุ่มจิตอาสาในการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมมีคนที่แต่ว่าคนเก็บดิจะหน่วยจะหลายปานใดและโครงการนี้สิยืนยงเคืออะไรเด้พวกเฮาเคยไปทางนครปากซีแขวงจันทบุรีก็เห็นว่ามีโครงการนี้ริเริ่มมาจากหันเสียก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้แพร่ล้ำหลายอยู่บรรดาแขวงและก็ตัวเมืองให้ความสนใจดังนั้นทางรายการพวกเฮามีโอกาสดีที่ได้มีการเชิญเอาผู้ก่อตั้งโครงการดังกล่าวนี้มาสัมภาษณ์ทางรายการของพวกเฮามื้อนี้เพิ่นมีทีมงานและก็มีผู้ก่อตั้งโครงการดังกล่าวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าสวัสดีบรรณาธิการ
2: สวัสดี
1: น้องๆขอใจหลายที่อาสาที่เขาพร้อมทั้งในการพวกเขาวันนี้ก่อนอื่นอยากให้แต่ละท่านนี่แนะนำชื่อนามสกุลและกับตำแหน่งเฮ็ดเวียกอยู่ไสเป็นอย่างแล้วจึงสิถามต่อไปตึกอีกจะ
2: เริ่ม
1: จากปั่นก่อน
2: สบายดีน้องอันชื่อบุญปั่นเจริญศิลป์เด้อมาจากปักเสเฮ็ดเวียกอยู่โรงแรมปักเส
1: โรงแรมปักเส
2: โดยเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้ง
1: เป็นการตลาดต่อไป
3: เลยสบายดีน้องยังมีสื่อว่านางทองแกบอซอนหรือจื่อเอิ้นว่าป้าทองกระไดปัจจุบันแม่น้องเป็นภาษาเป๋อยู่ห้านเฮ็ดผม
1: ภาษาเป๋
3: ด้วย
1: ภาษาเป๋ภาษาเป๋ด้านภาษา
3: เวียด
1: ภาษาเวียดโอ้เจ้าเอาต่อไปเลย
4: สวยสบายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อทวีไซคัมมาสีซื้อลินซื้อตุนีเนาะปัจจุบันเป็นวิศการอยู่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังค
1: มจ้าต่อไปเลยจ้า
5: สวัสดีน้องสื่อท้องข้านต้องการนุ่มปัญญาหรือว่าบ๊อบบี้ตอนนี้กำลังเป็นเอเจนซี่อิสระอยู่จ้ะ
1: อยู่ทางแขวงใด
5: อัตปือ
1: จ้ะอัตปือเนาะมื้อนี้เกือบว่าครบทุกแขวงที่ได้เข้าร่วมโครงการเนาะแต่ว่าพยายามจะเสื้อมาหลายทางเอาไว้โอกาสหน้าเขาจึงขยายโครงการของเขาตื่นอีกยังให้ปั่นว่าให้ฟังหน่อยนึงว่าโครงการ One Back A Day หรือว่าเบื้องระถงนี่นะงั้นปั่นมีจิตใจเฮ็ดจังไดจึงว่าอยากเฮ็ดโครงการนี้ขึ้นมานะ
2: เ
1: ริ
2: ่
1: มจากน
2: ี้
1: ก่อนเจ้า
2: ตามน้องคิดหันคิดว่าเป็นน้ำเฮาเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเรื่องการบริการหลายเนาะคือมีขายทัวร์เพราะว่าเฮายุงแฮมมีขายทัวร์มีเปิดห้องเข้ามาแขกคนมาหลายๆแล้วเฮาจะได้ยินเขาจะว่าไปเที่ยวบ่อนหันบ่อนนี้มันคือเหงื่อนู่นนี่นั่นนะมันมื้อนั้นหันก็ไปแคมป์ของไปแคมป์ของแล้วก็เลยมันคือเหงื่อมันหลายแฮงเฮาเห็นเฮาก็เมื่อยพอมักไปออกกำลังกายอยู่แคมป์ของแล้วก็มักทายตะเวนตกอยู่แคมป์ของปักเซหันงาม
1: แคมป์ของปักเซบรรดาทานเคยไปโบจะเห็นว่าความงามของทิวทัศน์มาซามันงามแต่ว่าสิ่งที่กวนใจพวกเขาก็คือขี้เหงื่อ
2: แล้วบรรดาน้องก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วก็เขียนลงอยู่ในหันว่าถ้ามาเก็บจะมีผู้ใดมาห่วงบก็มีคนมาคอมเมนต์อย่างหลายได้ว่าชิมาหันตอนแรกหันมื้อนั้นไปเก็บคนเดียวก่อนมื้อทําอิฐแล้วลงไปอีกลงหลังจากที่เราลงไปหันก็มีคนแซดเข้ามาอยากมาร่วมนํานู่นนี่นั่นหลายอันเลยแล้วก็มื้อต่อมาเฮาก็นัดมาเพิ่นมา2คนมา2คนมื้อที่3มา4มื้อที่5มา5มื้อที่6มาเป็น5 60คนเต็มเลย
1: เริ่มจากมื้อใดก่อนฮะมื้อที่เฮาเริ่มลงมือเฮ็ดไปคนเดียวก่อนฮะ
2: มื้อวันที่15เดือน2เพราะว่าหลังวาเลนไทน์คือได
1: ้หลังวาเลนไทน
2: ์ได
1: ้ก็เลยว่าเอ้าจะเฮ็ดสิ่งที่ดีกับสังคมแด่เริ่มจากจุดนั้นกับเสียก่อนจ้ะแล้วหลังจากที่เฮ็ดวันที่15เดือน2เป็นต้นมาสิแล้วแต่ละมื้อนี่จำนวนของอาสาสมัครนี่เพิ่มขึ้นบ่หรือว่าเป็นจังได๋
2: โดยเพิ่มขึ้นพวกเฮาสิตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มนึงเนาะแล้วก็แอดกันเข้าแม่นผู้ใดบางคนก็ว่าโอ้ยยังบ่มีเวลาไปเทื่อบ่เป็นหยังเจ้าติดตามเบิ่งเด้อเอาเข้ากลุ่มได้แล้วเฮาก็เขียนแล้วก็โหวตกันว่าสิไปมื้อใดอยู่ไสเฮาจะบ่กําหนดเป็นตาตารางตายตัวเพราะว่าเฮาไปเก็บขี้เหงื่อซื่อๆเฮาไปฟิวเฮาไปลิ้นเฮาไปยอกไปออกกําลังกายแบบนี้เด้ออ
1: ือๆๆหลักๆก็คือออกกำลังกายแล้วก็ได้เก็บเมี่ยนขี้เหงื่อนะ
2: โดยมือละถุง
1: มือละถุง
2: ตอนนั้น
1: บ่ได้เอาหลายบ่บ่ได้คาดหวังว่าอีหยังหลาย
2: โดย
1: เอามือละถุงเท่านั้นต่อคน
2: ต่อคนหรือว่าไปหลายๆคนหรือว่าได้ถุงนึงก
1: ็
2: บ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาเว้าเลยดีว่ามือละถุง
1: บ่ได้เขาเอิ้นหยังก็บ่ได้กดดันตัวเองหลายเกินไปบ่ได้ว่าโอ้ยต้องได้เปลี่ยนภายในมือนึงย้ําเดียวบ่แม่นจังซั่นแต่ว่ากิจกรรมนี้ผลตอบรับก็คือล้นหลามพวกเขาเกษตรนวการนำของจับประสักเพิ่นไกลความสำคัญ
2: เลย
1: เห็นติดก็ติดตามตามเพจก็เห็นว่าเพิ่นมีการมอบหน้ามอบธงกี่เงินบ่หรือว่าพรรคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหลายขึ้นกว่าเก่าอันนี้ในส่วนลึกของเฮามีความผู้ปฏิยินดีบ่ที่เพิ่นเห็นความสําคัญของเวียกงานน้อยๆของเฮาเมื่อเราถุงจังซี่นะ
2: ถือว่าต้องขอบใจเพิ่นอีกเทื่อนึงเพิ่นบ่มีเพิ่นที่ว่าแนะนําบอกแนวทางความคิดเอียงหั่นก็คือสิเป็นไปได้ยากอยู่คั่นว่าตัวน้องเองตามความเข้าใจน้องเองนะแต่เพิ่นก็มาแชร์ประสบการณ์บอกแนวทางให้มันเป็นไปได
1: ้
2: แล้วเพิ่นก็ยังเอาทุนช่วยเหลือให้แล้วก็ยังซื้อธงยางทบมืออุปกรณ์อีหยังให้โดยหลายแล้วก็ภาคส่วนที่ว่าเกี่ยวข้องเพิ่นก็มาร่วมน้ำก็มีหลายเลย
1: จ้ะจนพวกเฮาสิเจาะลึกไปแต่ละบ่อนเพิ่นอีกตอนนี้หลังจากที่อยู่นครปักเสกับแพมหาฮอดนครเวียงจันทน์แพไปฮอดอัตตปือต้องเล่าให้ฟังว่าเป็นจังได๋มันนั่นเขาเอิ้นว่าหยังเกาะมันมีคอนเนคชั่นหรือว่ามีเครือข่ายกันจังไหนบ่หรือว่าต่อกันไปหาจังไหนจูนไปหากันจังไหน
3: คือสําหรับน้องเองแม่นส่วนหลายจะรับผิดชอบอยู่นครหลวงเริ่มแรกเลยก็คือแบบเห็นคลิปของไอ้ปานที่เราแชร์ไปทางโซเชียลมีเดียแล้วก็แซนหาไอ้ปานว่าเฮ้ยไอ้ปานได้ขึ้นมานครหลวงอีบ่เพราะเห็นเราอัพคลิปทีอยู่นครหลวงลงไปเฮาก็อยากไปจอยอยากไปแจมนําเพราะว่าขี้เหงื่อไปทุกมองก็คือแบบคือหลายๆคนน้องเฮ็ดเวียกอ่ะส่วนหลายก็จะมีคนต่างประเทศแน่ก็จะเข้ามาแล้วก็กระเจ้ากันย่องว่าสถานที่บ้านเฮางามไดแต่ว่าเป็นหยังขี้เหงื่อมันค่อนข้างหลายแท้เพราะฉะนั้นเฮาเห็นเฮาก็รู้สึกแบบคัดหูคัดตาแล้วเฮาก็เลยแชทไปหาไอ้ปานว่าไอ้ปานได้ขึ้นมานครหลวงอีบ่เพราะว่าน้องก็อยากไปแจมนําแต่อายว่าอุ๊ยช่วงนี้หันติดภารกิจเวียกหลายอยู่ทั้งประเทศบ่ได้ขึ้นมาเด้อ
1: ค้าขายทัวร
3: ์แม่แล้ววันนี้เฮาก็เลยว่าวิธีทารับขึ้นมามันจะค่อนข้างเป็นไปยากแล้วก็มันโดนหั่นน่ะเฮาก็เลยว่าหรือว่าเฮาสิเริ่มเองบ่เพราะมื้อนั้นก็แซนหาไอ้ปานเนาะว่าเฮ้ยอันทําน้องสิอันส่วนคนอยู่แถวนี้เด้อแต่ถามว่าบ่มีน้องสิลองไปคนเดียวแบบอายเบิ่งว่ามันสิเป็นไปได้บ่แต่ตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าสิกล้าบ่หั่นนะแต่ว่า
1: สิเป็นพาคนเดียวบ
3: ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เฮาก็แชร์คลิปของไอ้ปันไปแล้วเฮาก็ส่วนหมู่ใน Facebook ไปแล้วมื้อนั้นหันไปใดนําการหาคนก็เป็นมื้อแรกที่ว่าเฮาเริ่มไป
1: อยู่นครเวียงจันทน์เริ่มมื้อใด
3: เริ่มวันที่30เดือนเดือนเร็วนี่เดือน4
1: เดือน4 30เดือน4
3: บ่แม่นเดือน3เดือน3
1: โอ้ก็ดี
2: เดือน3
1: เนาะก็ถือว่าเป็นแต่ว่าก่อนหน้านี้ได้ฮู้จักกันมาก่อนบ่หรือว่าฮู้แต่ใน
3: บ่ฮู้บ่เคยฮู้จักกันมาก่อนเลยมีแต่เห็นคลิปที่เราเอาลงไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแนวทางที่ดีอ่ะมันแบบความจริงเฮาก็อยากเฮ็ดก่อนอยู่แล้วแต่ว่ามันบ่มีโอกาสที่ได้เฮ็ดแล้วอายพอเราอายเรามาแซ่ว่ามื้อละ1ถุงเฮาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเฮาสามารถเฮ็ดได้เพียงแต่มื้อละ1ถุงเพราะก่อนหน้านี้เฮาเคยคิดว่าอยากจะเฮ็ดแต่ว่ายานเฮาจะเฮ็ดบ่ได้เพราะว่ามันหลายขนาดนั้นเฮาสิเฮ็ดได้แนวใดแต่พอได้ไอเดียจากอายเรามาเฮาก็รู้สึกว่ามื้อละ1ถุงเป็นหยังเฮาสิเฮ็ดบ่ได้ก็เลยเริ่มลงมือ
1: เป็นการท้าทายตัวเองนําตู้นี้ดิเฮ็ดอีหยังแดเว้าให้ฟังแด
4: ขอเว้าจุดอันเริ่มต้นของน้องเลยเนาะอันหลักๆคือสิ่งที่เกิดแรงบันดาลใจให้น้องมาเฮ็ดกิจกรรมตัวนี้นําทีมงานก็คือมื้อนั้นท่านมีโอกาสได้ไปอ่ะนะย่างเพื่อสุขภาพกับอันองค์การจัดตั้งนึงที่ว่าเพิ่นจัดกิจกรรมย่างอยู่อันเขตบึงท่าหลวง
1: จ
4: ้
1: ะ
4: ละอ้อมบึงนั่นแหละที่น้องย่างอ่ะนะแคมทางบึงอ่ะนะขี้เหงื่อเต็มน้องก็คือแบบมันเป็นนี่พี่ว่าอันคนเฮาที่ขี้เหงื่อได้ขนาดนี้พี่ว่าก็เลยแบบอยากเมียนเนาะพอดีมามื้อโตมื้อถัดมาก็มาเห็นคลิปของอันน้องปะทองนี่ก็เลยว่าสนใจขอจอยน้ำได้ดูแล้วว่ามามาเลยแล้วก็พากันริเริ่มกัน 2-3 คนก็พากันไป ก็เลยได้มาจับมือกันเฮ็ดในจุดนี้มาเฮ็ดมาฮอดจุดนี้โดย
1: หมายความว่าเฮาเอาเวลาว่างของเฮา
4: แม่น
1: มาเฮ็ดตัวนี้เพื่อสังคม
4: แม่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์
4: ออกกําลังกายน้ําเก็บขี้เหงื่อน้ําเนาะ
1: เนาะเอ้าทางบ๊อบบี้เป็นจังได๋อัตปือน่ะ
5: โดยสําหรับของน้องแม่นก็คือแรกเริ่มจะได้มาเฮ็ดกับทีมปักเซก่อนพอมาเคลื่อนไหวอยู่ปักเซประมาณ2เทื่อบ่เอาเกิดไว้นำกันมา2เทือนแล้วกันน้องก็กลับมาเฮ็ดอัตตปือมื้อแรกที่น้องเริ่มก็คือมีรุ่นน้องอยู่คนนึงที่เป็นรุ่นน้องคนสนิทคนนึงแต่ว่าเพิ่นก็ขออาสาไปช่วยคืออีกอย่างน้องหั่นค่อนข้างว่าจะมีรุ่นน้องกลุ่มวัยรุ่นจะอยู่น้ำลายอยู่แล้วก็เลยชวนกันไปเบิ่งแต่ไปเริ่มแรกคนนึงน้องได้คนนึง คนนึงของน้องก็คือได้อยู่ประมาณ8ถุง
1: โอ้นั่นเกิน
5: ค่ะก็คือของน้องคนนึงแล้วก็มีรุ่นน้องอีกคนนึงเต็มมา2คนแต่ว่าก็ต่อๆมาก็เริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นเพราะว่าน้องเริ่มเป็นวันที่5เมษายนของน้อง
1: อยู่อัตตปือ
5: โดยแม่
1: เทศบาล
5: เทศบาลเลยจ้ะ
1: โอ้5เมษายนเป็นต้นมาเฮ ห็นว่าขบวนการดังกล่าวนี่นะมันเป็นจุดเริ่มน้อยๆก็คือจากที่ใจที่เฮาอยากเมี่ยนคือหยังซื่อๆอยากเก็บเมี่ยนอยากให้มันงาม
5: อยากให้มันงาม
1: อยากให้มันงามซื่อแต่ว่าหลายคนแน่นอนแหละก็สิมีคําถามหลายๆคนตกมาเฮ็ดเพื่อหยังเฮ็ดเอาหน้าเอาตาบ
3: ่
1: หรือว่ามันสิยืนยงฮอดใส่คําถามนี้เป็นคําถามรวมอยากให้ทุกคนนี้อันอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเฮาเฮ็ดเพื่อหยังแล้วเฮาอยากให้มันยืนยงได้แนวใดต้องได้ช่วยกันคือแนวใดจ้ะครับ
2: จะมาถามน้องคิดว่าเก็บเพื่อหยังน้องก็คือจิมันเป็นคำถามที่แบบ
1: หลายคนถามเลยว่า
2: เลยหากแต่ว่าเขาเก็บเพื่ออย่างเขาก็ตอนทับยีดเขาไปเขาก็เก็บแค่อย่างให้มันสะอาดมันก็เท่านั้นเพราะว่าแต่ละสถานที่บอลท่องเที่ยวนะมันควรจิบุ้งมีขี้เหงื่อและเขาเก็บเพื่ออย่างเขาได้อย่างเขาไม่ได้อย่างหรอกแต่ว่าเขาได้เมืองที่เขาสะอาดบ้านเขาสะอาดทุกบอลเขามันสะอาดมันบุ้งมีขี้เหงื่อละมันก็จบงามแม่นบ่ล่ะแล้วจิเก็บเพื่ออีหยังตัวนี้เฮาว่าต้องถามใจตัวเองก่อนแล้วจึงมาถามพวกเฮานะเพราะว่าพวกเฮาก็บ่ได้ว่าจิคาดหวังอีหยังเพราะว่าแต่ขนาดไปเก็บหั่นก็ยังไปคนเดียวแล้วเก็บเทื่อละถุงก็เท่านั้นก็เพียงแต่อยากเห็นบ้านเมืองนี่สะอาด
1: เปลี่ยนจากคำถามมาเป็นการเห็ดน้ำกันดีกว่า
2: เ
1: นาะทั้งปลาทองนี่เป็นจังไหนได้มีการตั้งคำถามแหละคนบอกก็แน่นอนต้องเฮาเวลาเฮาลงไปเนาะโซเชียลมีเดียทุกทิศทางมันก็จะมาหาเฮาเป็นอะไรเด้
3: คือคำพวกน้องเนาะอาจจะถามว่าเก็บเพื่อหยังแน่นอนล่ะต้นหน้าต้นตาก็คือเพื่อให้มันสะอาดขึ้นเป็นปัจจัยหลักเลยต่อมาก็ถามว่าแล้วหลังจากที่เก็บแล้วหันเป็นหยังตรงท้ายคือน้องจะเป็นคนดีโชว์ไปในโซเชียลมีเดียเป็นหยังตรงท้ายเพื่อให้คนอื่นเห็นซ้ำเก็บขี้เหงื่อซื
1: ่
3: อๆซ้ำนี่ก็ยังให้กระเจ้าเห็นว่าเพื่อว่าอยากได้หน้าได้ตาบ่ซึ่งความเป็นจริงเราถามว่าคือน้องเองก็จะเป็นคนที่มักทายมักอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วก็เลยเห็นหยังก็มักทายมักแชร์ลงนะแล้วหลายๆคนก็จะถามว่าเป็นหยังต้องทายเพื่อให้เขาเจ้าเห็นซ้ําทีพวกเจ้าไปเก็บขี้หยังแค่นั้นแต่จูน้องคิดว่าสิ่งที่พวกน้องเฮ็ดหั่นเฮาก็บ่ได้เฮ็ดเพื่อภายดอกเฮ็ดเพื่อตัวเฮาเองนั่นแหละอยากให้มันสะอาดขึ้นอยากให้สภาพแวดล้อมมันสะอาดขึ้นและสิ่งที่พวกเราทายไปก็เพื่อให้คนที่กระเจ้าบ่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นเห็นว่าขี้เหงื่ออยู่ในจุดนี้หรือว่าจุดอื่นๆในประเทศเราหลายอีหลีเด้ออาจจะสุเจ้าเพียงแต่ไปมือเดียวทิ่มลงแล้วกลับไปแต่ว่าขี้เหงื่อมันอยู่จุดนั้นมันก็กองอยู่หั่นแหละบ่ได้มีภัยไปเมียนให้เจ้าทั้งว่าทิ่มไปแล้วมันก็กลายเป็นขี้เหงื่อตกอยู่ในสถานที่จุดนั้นแต่ว่าถ้าเฮาไปเก็บแล้วทุกคนเห็นทุกคนก็อาจจะมีแนวทางเดียวกันว่าบ่อยากให้มีขี้เหงื่ออยู่จุดนั้นเพื่อให้น้องๆเยาวชนเห็นว่าการทิ่มขี้เหงื่อมันบ่ดีนั่นนี่นะทิ่มลงไปแล้วมันก็หกต่อสถานที่ต่างๆทิ่มไปสายมันก็กลายเป็นขี้เหงื่อตอนอยู่ในมือเฮาแม่นว่าเป็นขี้เหงื่อสะอาดตกลงไปแล้วต่อให้มันยังสะอาดอยู่ไผก็บ่อยากจับแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเฮ็ดให้เป็นแรงบันดาลใจว่าบ่ต้องทิ่มขี้เหงื่อซะสายเพื่อจะให้น้องๆคนอื่นที่กระเจ้าเห็นบ่เฮ็ดตามมันสิดีกว่ามันจะเป็นไปในทางนั้นซึ่งโครงการของพวกเฮาแม่นเก็บมือละถุงกระเทะแต่บางมือก็อาจจะเกินคอนเซ็ปต์หลายกว่า1ถุงแต่บางมือก็อาจจะน้อยกว่า1ถุงก็บ่เป็นหยังเพราะว่าพวกเฮาทุกคนเน้นเก็บบ่ได้บังคับกันว่าเฮ้ยเจ้าต้องได้ถุงนึงเจ้าเข้ามาในกลุ่มพวกข้อยแล้วต้องได้ไปเก็บต้องได้ไปนะพวกเฮาบ่ได้บังคับกันพวกเฮาว่าอาสาสมัครของเฮาแท้ๆคนที่เข้ามาในกลุ่มส่วนหลายกับอาสาสมัครเป็นจิตนึงใจเดียวกันก็คืออยากเห็นบ้านเมืองสะอาดขึ้นกันจึงเข้ามาอยู่ร่วมกันโดยที่มือได้วางซึ่งถามว่าพวกเฮาทุกคนเฮ็ดเวียกคือการบ่เฮ็ดเวียกมีเวียกส่วนตัวหมดแต่ว่าทุกคนก็จะแบ่งเวลาวางอันเล็กๆน้อยๆคือจูน้องไปก็จะไปในช่วงเช้าหลายกว่าเพราะฉะนั้นหันก็จะหาเวลาวางช่วงใดช่วงหนึ่งไปมันจะเป็นแบบนั้นได้กว่า
1: จะบ่แต่ต้องเวลาเฮ็ดเวียกของเฮาเป็นประจําหันเอาเวลาว่างอีหลีก็ต้องเช้าหันทางตู้นี้เด้เป็นจังได๋มีการตั้งคําถามหลายบ่เน
4: า
1: ะ
4: โดยเข้าใจมีคําถามแบบนี้ลักษณะนี้เข้ามาหลายเนาะคําถามเก็บเฮ็ดหยังเก็บเพื่อหยังได้หยังคือมันตอบได้กว้างหลายคำตอบอันในคำถามนี้มันตอบได้กว้างหลายแล้วแต่ว่าหลักๆคือที่ปะทองได้เว้าไปเนาะเฮาเก็บเพื่ออยากให้บ้านเมืองสะอาดอยากให้ปลูกจิตสำนึกให้กันสังคมหันได้รับรู้ด้วยว่ามันมีขี้เหงื่อหลายแล้วเฮาควรมาช่วยกันในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมของบ้านเฮาอันทุกมื้อนี้หันมันเว้าตรงๆการผลิตขี้เหงื่ออันสร้างขี้เหงื่อของคนเฮามันหลายกว่าการนั้นการนั้นเอิ้นว่ากําจัดขี้เหงื่อขี้เหงื่อหลายกว่ากันกําจัดฉะนั้นคันเฮาบ่เริ่มจุดนี้แล้วปานใดไผสิเริ่มมันปานใดมันสิเบิดขี้เหงื่อมันบ่เบิดดอกแต่ว่าเฮ็ดจังได๋บ้านเมืองสิสะอาดขึ้น
1: ให้มันเป็นที่เป็นทาง
4: ให้มันเป็นที่ทางแล้วเห็นคอมเมนต์นึงที่มีน้องนึงมาคอมเมนต์รู้สึกประทับใจหลายอันในการอันเก็บขี้เหงื่อนี้ พวกเขาต้องการคนแบบนี้อันนี้อาจจะบ่อาจจะบ่ต้องการคนนี้แต่พวกเขาต้องเป็นคนแบบนี
3: ้
4: ต้องเป็นคนที่รักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันเป็นคนที่บ่ทิ้งขยะซะสายปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองเฮาสะอาดนํากันโดย
1: ทางบ๊อบบี้เป็นจังได
5: ๋โดยสําหรับทางน้องก็มีการตั้งคําถามหลายพอสมควรเพราะว่าอย่างเร็วก็จะมีคําว่าเก็บน้องเก็บเพื่อหยังหรือว่าบ่มีหยังเฮ็ดล่ะบ่ก็มีจะประมาณนี้เลยก็เอาก็มีคําตอบอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเนาะมันก็ว่าบ่ได้ก็คือหลักๆของน้องก็คืออยากให้บ้านเมืองสะอาดเพราะว่าการที่เห็นกี่สําหรับน้องคิดว่าขี้เหงื่อมันบ่ควรมีทุกทีโดยมันบ่ควรมีทุกทีโดยซ้ําไปแต่ถ้าหากว่าเฮาคอนโทรลกันบ่มีขี้เหงื่อเลยมันก็เป็นไปบ่ได้แต่ว่าก็อย่างน้อยๆเฮาก็เป็นอีกส่วนนึงที่เป็นการกําจัดอีกอย่างนึงก็จะดีที่สุด
1: ขี้เหงื่อก็แม่นมาจากสายหลักของการคําถามก็มาจากคนเฮาอีแหละมีการเคลื่อนย้ายมีการไปมาตามล้วนแล้วแต่มีขี้เหงื่อแต่ว่าขี้เหงื่อในมือของทานหั่นน่ะมันสิเป็นขี้เหงื่อของสังคมบ่ตัวนี้พวกเฮาต้องได้คิดนํากันคันเฮาเมียนเป็นที่เป็นทางมีการใจแย่ขี้เหงื่อหรือว่ามีการแย่ขี้เหงื่อตั้งแต่ต้นทางก็คือเริ่มจากให้เฮาเจ้าข่อยนี่ก็เสียก่อนเนาะอันนี้เจ้ากะทิมข่อยกะทิมแล้วซอคนเก็บเป็นล่ะมีคนเก็บไข่แบบนี้อาสาสมัครมาเก็บแบบนี้ยังมีการตั้งคําถามอีกว่าเก็บไปเพื่อหยังเอาหน้าเอาตาบ่อันนี้อยากให้เปลี่ยนมุมมองทัศนะต่างๆหั่นจากคําว่าพวกท่านน่ะขอให้ท่านลงมามือมาเก็บช่วยกันจะเป็นการดีเอาพวกเขาขออนุญาตพักกันน้อยนึงก่อนจะน้อยจะพวกเขาจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลังจากที่มีโครงการนี้เข้ามาแล้วหลายคนก็หัวใจฟูอีบอกอิ่มใจแต่ว่าการจัดการบริหารเรียกงานแล้วก็มีทุนฮ้อนเข้ามาแน่นอนเฮาก็ต้องมีการจัดการให้มันโปร่งใสกันขึ้นกว่าเก่าเพื่อว่าจะให้โครงการนี้มีความยืนยงยืนยงในจุดนี้ก็คือให้ขี้เนี่ยหมดไปมันเปิ้นไปบ่ได้แต่ว่าให้มีอาสาสมัครนี่หลายขึ้นเพื่อมาเก็บเมี่ยนใส่กันในแต่ละจุดเนาะตอนนี้พวกเฮาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: จากเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการแล้วพวกเราต้องแข่งกับเวลาหน่อยนึงเวลาเริ่มจอเข้ามาแล้วต้องได้ถามขึ้นอีกนิดนึงว่าหลังจากที่พวกเราเก็บเมี่ยงคิดยังไงไปสิแล้วเนาะและคิดยังไงที่พวกเราเก็บมาได้พวกเราเอาไปต่อยอดให้อย่างโตหรือว่าเอาไปให้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคนไปกับจัดบอร์ดหรือว่าจังไหนตึงอีกจ้ะปัง
2: ด้วยส่วนเดี๋ยวนี้เห็นเขามีโครงการตัวหนึ่งที่ว่าอยากได้ฝากกระตุกเพื่อไปเฮ็ดโต๊ะตังให้ผู้ที่น้องน้องนักเรียนผู้ที่อยู่ไกลตัวนั้นจะเป็นที่ว่าแบบมีคนเฮ็ดให้แล้วแล้วมันก็ต้นทุนมันก็บ่ได้หลายกับเพียงแต่เขาอยากให้แชร์ไปว่าฝากกระตุกของเจ้าที่เจ้าดื่มน้ำแล้วเจ้าเอาไปชิมมันมีประโยชน์ต่อเด็กน้อยผู้ที่ด้อยโอกาสมันเป็นโตเป็นตังเป็นตู้เป็นอย่างให้เขาเจ้าได
1: ้
2: โดยก็คือเขาได้แชร์อยู่ในกลุ่มกันเนาะอยู่ในเนาะมันเกิดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันแม่นหลวงพ่อบางบอกเป็นคนที่ว่าหับฝากกระตุกตัวนี
1: ้
2: แล้วก็เป็นยังฝากฮุงอรุณบอกฟรีอีกได้หันเขาก็จะเก็บท่อนไว้อยู่ปักซีเขาก็จะท่อนไว้แล้วก็ได้แก๊สหนึ่งแล้วเขาก็จะแพ็คไปให้เพิ่นโดยทั้งเวียงจันทร์บ่หรือปักสันบ่หรืออยู่บอนอื่นๆที่ว่ามีโครงการ One Bag a Day โดยมื้อละถุงนี่เฮาก็สิระดมกันเก็บตัวที่ใดตัวใดที่ว่ามันมีประโยชน
1: ์
2: เฮาก็สิเฮ็ดให้มันมีประโยชน์สูงสุดและน้องก็อยากเติมน้อยนึงถ้าขี้เหงื่อของพวกเฮามีมูลค่าเพิ่มขึ้นน้องคิดว่าคนน่าจะสนใจจะบ่ทิ่มหลายหรือว่ามีวิธีการกำจัดที่ว่าดีก็เก่าตามที่น้องเห็นในคลิปตอนนี้หันมีของคนไทยเขาเจ้าเอาขี้เหงื่อพลาสติกนี่โตเป็นฝากระตุกบ่เป็นถุงเลื่อมเขาเจ้าเอาไปบดโดยไปบดแล้วไปผสมกับเฮ็ดทางยางมักต่อยเขาเจ้าไปผสมกับใส่กับตัวนั้นแล้วมันเฮ็ดให้ทางหันแข็งแห้งขึ้นแล้วก็กำจัดขี้เหงื่อไปในตัว
1: แม่ตัวนี้เอ้ยก็เห็นคลิปเช่นเดียวกันก็คิดว่าจะเป็นอีกโครงการระยะยาวก็ขอให้หัวหน้าโครงการนี้คิดเพื่อว่าเอ้ยหลังจากที่เขาได้คิดเงินมาแล้วเขาต้องต่อยอดมันขึ้นเอาใดๆเพื่อว่าบนแบบว่าเป็นทุงดำมือซื้อแล้วเนาะคิดไปทิมต่างๆแต่ว่าเขาต้องมาพยายามต่อยอดของมันว่ามันจะเป็นยังไงต่อถึงแม้ว่าบนกระสีก็ตามแต่เขาก็ต้องต่อยอดมันตัวนี้ให้มันได้ทั้งปลาท้องเนี่ยเป็นแนวใดๆเขาได้เฮ็ดโครงการนี้แล้วรู้สึกว่าได้ประกอบส่วนแนวใดต่อกับสังคมนะจ้ะ
3: คือพวกน้องเองน้องไปเก็บตามแต่ส่วนหลายคือจุน้องจะลงแมนเป็นสถานที่สาธารณะส่วนหลายเพราะว่าหลังจากที่พวกเฮาเก็บแล้วเฮาก็จะเฮ็ดแนวใดเพื่อให้กระเจ้านําเอาขี้เหงื่อจุนั้นไปทิ่มเลยให้สวยพวกเฮานะพอแรกๆก็คือพวกเฮาเฮ็ดกันเองก็อาจจะมันก็จะบ่มีเงินค้าในด้านนั้นเพราะฉะนั้นพวกน้องก็จะเก็บเผื่อไปไว้ในจุดที่กระเจ้าบอกว่าไว้จุดนี้เด้อเพื่อกระเจ้าจะเอาไปทิ่มต่อให้ได้เริ่มเล็กๆจุน้องก็บ่ได้เงี้ยอีหยังก็เก็บใส่ถุงแล้วก็ให้กระเจ้าเอาไปแต่หลังๆมาจุนน้องก็เริ่มเห็นกระตุกน้ำหลายขึ้นและซึ่งคิดว่ากระตุกน้ำตัวนั้นมันอาจจะสามารถขายได้ด้วยและจุนน้องก็จะมาแยกการเป็นใส่ถุงใสแยกไว้เพื่อว่าทุกคนที่กระเจ้าเห็นหรือว่ากระเจ้าอยากได้นะกระเจ้าจะได้จับไปโตเพื่อไปขายโตเลยแล้วโตมาก็เลยเห็นโครงการที่ไอ้ปันวาวฮอนก็คือฟ้ากระตุกก็เลยว่าตัวนี้มันมีประโยชน์ได้เฮาก็เลยมาแยกอีกเทื่อนึงก็จะเป็นลืมแยกก็เป็น3ประเภทละแบบฟ้าตุกน้ําเฮาก็จะเก็บฝากไว้เพื่อจะไปให้น้องๆอยู่ทางโรงพยาบาลที่ว่าบัดนั้นแต่ว่าสําหรับเรื่องอื่นแท้ก็คือเป็นขี้เหงื่อพวกพลาสติกอีหยังต่างๆเฮาก็ยังบ่ได้มีความรู้หลายขนาดนั้นที่ว่าจะไปต่อยอดได้แต่ว่าก็หวังอย่างนึงว่าต่อไปอนาคตมันอาจจะมีองค์กรใดองค์กรนึงหรือว่าสามารถช่วยให้ขี้เหงื่อของเฮาลดลงไปได้เพราะว่าขี้เหงื่อปัจจุบันเอิ้นล่ะมันก็ค่อนข้างหลายอันนี้แล้วขี้เหงื่ออยู่บ้านเฮานี่นะบ่เอิ้นว่ายังบ่มีแนวทางว่าจะไปเฮ็ดแบบใดเพื่อให้โกประโยชน์ได้เต็มที่หั่นน่ะก็มีแต่เก็บกันแล้วก็เอาไปทิ่มเพราะฉะนั้นขี้เหงื่อมันก็เอิ้นนับมือนับหลายขึ้นถ้าว่ามีภาคส่วนใดที่สามารถช่วยเหลือในจุดนี้มาให้ความรู้ในจุดนี้ให้กับพ่อแม่ประชาชนหรือทุกคนน้องๆเยาวชนสามารถเฮ็ดแนวใดให้มันไปต่อยอดอาจจะเป็นคือที่เฮาเห็นคลิปกันเนาะอาจจะเอาไปเฮ็ดกระเจ้าอาจจะไปเฮ็ดการนำน้ำมันแล้วไปเฮ็ดจีวรผ้าหรือว่าจะเฮ็ดเป็นพวงกระเจหรือว่าจะเฮ็ดเป็นอันทีไข่เบียร์หรือว่าจะเป็นโทน้ำที่กระเจ้าก็มีหลายๆประเทศที่กระเจ้าเฮ็ดได้แล้วแต่ว่าบ้านเฮาก็ยังบ่มีความรู้เพียงพอขนาดนั้นแต่ว่าถ้าในอนาคตมีภาคส่วนใดที่สามารถให้ความรู้ในด้านนี้หรือว่าเป็นพวกขี้เหงื่อประเภทอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้เฮ็ดแบบใดเพื่อจะให้ขี้เหงื่อตัวนั้นบ่ไปแล้วก็จะไปหมิ่นต่อกันไปแต่ว่าสามารถเฮ็ดแนวใดเพื่อให้ขี้เหงื่อตัวนั้นไปมักเป็นปุ๋ยหรือเป็นอีหยังแบบนี้มาให้ความรู้ในด้านนี้มันก็อาจจะเป็นการดีหั่นนะแต่ว่าปัจจุบันก็อาจจะ ก็ยังต่อทากันไปก่อนเลย
1: ขนาดว่าเป็นแต่ผู้เก็บเมี่ยนคิดยังไงยังให้ทัศนาทีไปในทางที่สร้างสรรค์หลายคนมาเก่าทั้งตัวนี้เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยว
2: น้องกับทีมเดียวกับปะทองเนาะอยากว่าเบ้าเบิดละ
3: อย่าว่า
2: ปะทองแต่สำหรับอันเพิ่มเติมนิดนึงก็คือการแยกขี้เนี่ยกับอันทีมเฮาก็คือได้ว่าปะทองเพราะไปจะแยกเป็นขี้เนี่ยที่พวกเฮาอันบนน้ำใสแล้วก็แยกเป็นถุงดำไว้เนาะส่วนว่าเป็นประเภทอันพลาสติกที่สามารถอันนับไปสร้างกิโลขายได้อันเฮาก็แยกใส่ถุงขาวไว
3: ้
2: แล้วก็ถามว่าจูเฮาเอาไปบ่จูเฮาเอาให้อันผู้ที่เพื่อนมาเลาะเก็บกระตุกน้ำไปขายนะอาจจะวางไว้เป็นจุดอันนั้นหากมีคนมาเอาโดยเฉพาะบึงท่าหลวงท่านมีขาประจำมาเอาอยู่แล้ว
1: บุ้มเป็นพวกเขาคิดเองวะ
2: แม่อันเพื่อนจะมาเอาอยู่แล้วเนาะอันนี้นะกระตุกน้ำในเฮาจะปะแป๊บเดียวก็เพื่อนก็มาเอาแล้วสินะก็สามารถตันสร้างรายได้ให้เพื่อนไปอีกทางนึงพวกเฮาก็จะได้บุญไปอีกทางนึง
1: เจ้าทางอัตตปือได้ไปไหนขี้เหงื่อนี่หลายคืออยู่นครลวงจันทน์หลายคือ
4: หลายสมควรอยู่เจ้าเพราะว่าทั้งแขวงเฮาทั้งศิษย์สบาทเนาะก็เพิ่นก็มีเฮาก็เอิ้นว่าฝากส่วนเกี่ยวของแต่ว่าก็เป็นเพียงส่วนนึงแหละส่วนทั้งทีมพวกน้องเองก็มีจำนวนที่น้อยกว่าบรรดาแขวงของน้องๆก็เลยว่าประกันส่วนก็เท่าที่จะเป็นไปได
1: ้
4: ก็คือกำจัดให้ได้ร้ายที่สุดเท่าที่จะกำจัดได
1: ้เจ้าโอกาสสุดท้ายแล้วพวกเขาใกล้จะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนนี่ขอบใจใครเป็นพิเศษบ่สำหรับโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้และทานมานี่มีผู้สนับสนุนพวกเขาก็คือต้องขอบใจเพิ่นเพื่อว่าเป็นการยกให้เห็นว่าพวกเขานี่ได้เฮ็ดแท้ๆในสิ่งที่บรรดาทานสนับสนุนมาในระยะที่ผ่านมานี่เจ้า
2: น้องนี่ก็ขอบใจทางปออรุณไทยแล้วก็ทานสุขสวรรค์แล้วก็มีแม่พงพันธ์ไอ้จอบมีหลายคนแล้วก็บริษัทต่างๆแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนสุดๆก็คือแมนไอวินวิลเลีย
1: ม
2: โดยเพราะว่าเราเป็นคนที่กระจายข่าวให้น้องหลังจากเมื่อนั้นมาก็มีคนทักมาหาหลายโดยแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีกที่มาซอยคันว่านั้นเป็นลิตรมากันหลาย
1: เลยเขาอยากให้มีความยืนยงเนาะบ่
2: ได้ก็ขอบใจขอบใจจากใจเลย
1: ทั้งปะท้องดี
3: คือน้องเองก็อยากขอบใจทั้งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมน้องเฮาก็คือโครงการแบบสมาชิกภายในทีมเนี่ยแล้วก็ทุกคนทุกภาคส่วนที่ว่าให้การสนับสนุนพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆหรือว่าเป็นส่วนบุคคลที่ว่าอาจจะมาให้เป็นปัจจัยเป็นเงินบ่ถ้าพออยู่ไกลหรือว่าบางคนก็อาจจะมาช่วยเป็นเป็นถุงยางน้ำถุงมือเป็นเม็ดอีหยังแบบนี้เป็นพวกอุปกรณ์แล้วก็บางคนก็อาจจะบ่ได้สวยหยังแต่จะเป็นการสวยแซ่คลิปเพื่อจะให้น้องๆเยาวชนได้เห็นแบบนั้นเลยกว่าแต่ก็ขอบใจหลายๆที่ว่าทุกคนเห็นความสำคัญของการเก็บขี้เหงื่อของพวกเฮาเพื่อจะให้มันยืนยงหรือว่าอาจจะยืนยาวไปอีก
1: เจ้าตัวนี
2: ้โดยคือกับปะทองเนาะแล้วก็อีกคาดบ่ได้ก็คือสังคมเนาะสังคมให้การสนับสนุนพวกเฮาแบบยังเต็มส่วนอีหลีก็คือเห็นได้จากการนะเพิ่นส่งแรงบันดาลใจให้อันการกดไลค์กดแชร์มีคอมเมนต์ติดตามให้กำลังใจให้ความสมเสริมอย่างต่างๆเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็อยากขอฝากไว้เลยเนาะคือเมื่อแรงนี้จูเฮาสิมีกิจกรรมเก็บขี้เหงื่ออยู่อันเขตตลาดเช้าเขตต่อหน้าคิวรถตลาดเช้าเนาะแล้วก็แล้วยังหั่นน่ะจะบ่หลายปานใดน่าจะได้ประมาณ 3-4 ถุงนี่แหละและสิไปต่ออยู่แคมป์ของแคมป์ของเฮานี
1: ่
2: โดยอยากฝากอันถ้าใครสักอยากไปร่วมนำกะเฮียนเซินเน
1: า
2: ะ
1: ทั้งอัตปือเด้
4: ทั้งน้องก็อยากขอบใจทั้งทุกภาคส่วนบรรดาห้างหารหรือว่าบริษัทต่างๆก็ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะก็ขอบใจทีมงานน้องๆหรือว่าทีมงานพวกเขาทุกคนก็คือสำหรับน้องว่ามันจะมีความสุขหลายแต่แบบว่ามีคนในหักในสิ่งเดียวกันและมารวมตัวกันเฮ็ดในสิ่งในประสงค์เดียวกันก็ขอบใจหลาย
1: พวกเขาก็ต้องขอบใจทุกท่านหลายทีสลาเวลาอยู่ใต้ก็มาฮอดแล้วกับพวกเขาด้วยกันนัดหมายกันก่อนหน้านี้ตุนสมควรนะปะเนาะพวกเขาจะมีของขวัญในนึงนะเป็นขนมลาวมอบให้ทีมงานของพวกเขาและจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีนั่นดีของเสี่ยวบริษัทเกียร์ลาวให้การสนับสนุนบริษัทบูกราสลาฟอนเล่อินทิราให้การสนับสนุนและการพวกเขาดูดีตลอดมาแล้วก็ขอบใจทุกคนที่เขาพร้อมด้วยกันหวังว่าจะเป็นอีแข้งขับเคลื่อนนึงในการให้สังคมนี้มามีส่วนของพวกเขาหลายคนก็เก่าในการเก็บเม็ดขี้เหงื่ออาจจะเป็นการเก็บขี้เหงื่อไปเหตุแต่ว่าพวกเขาก็ขอให้ไปเหตุนี้มันลดหน่วยถอยลงนี่เป็นการดีเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สบายดี
2: สบายดี

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่โสล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงแต่เจ๋หาว
0: ยินดีต้อนรับบรรณาธิการเข้าสู่รายการห้องเรียนภาษาจีนคงจือวศรและการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการทาง FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นและยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อติดตามรับฟังรายการ
1: แม่นแล้วและการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวศรเป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังคุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังและการเว้าการเรียนคำศัพท์ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันซึ่งพวกเขามีปึ้มคู่มือในการเรียนการสอนทั้งหมด6เล่มน้ำกันหรือว่า6หัวคือเริ่มตั้งแต่ SSK 1หา SSK 6
0: เจ้านอกจากบทเรียนที่พวกเราจะมาหวมเรียนน้ำกันแล้วทางรายการก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งมาพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษักและกระต่ายมากโนซาก็จะมาหวมดำเนินรายการแล้วก็เรียนรู้กับท่านผู้ฟัง
1: แม่นแล้วเนาะสำหรับห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศรเป็นอีกรายการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกับพวกเขาโคซกทั้งสองพวกเขานี่มักวัฒนธรรมจีนการเรียนรู้เรื่องภาษาของจีนพร้อมเน
0: า
1: ะฉะนั้นโคซกทั้งสองคนบ่จะเป็นโนลีและกระต่ายนี่ก็จะได้เรียนรู้ภาษาจีนไปกับท่านผู้ฟัง
0: ก็ได้เฮียนไปเริ่มต้นน้ำกันได้กระต่าย
1: พอ
0: โนลีเองก็บ่ได้ภาษาจีนว่าท่านซะแต
1: ่
0: ด้วยความมักละกะมักเฮียนฮู้นะอ่ะแต่มื้อนี้หรือว่ารายการของพวกเฮามาพบกันทางผู้ฟังกะลองเฮียนไปน้ำกันเบิ่งอันไหนคิดอันไหนถือกะสามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้
1: เจ้า
0: เจ้า
1: แต่ว่าตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้ใจบรรดาทานได้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว้อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลอที่ผู้มออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวทางรายการได้มอบเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการในระยะนี้ก็จะได้ให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนซึ่งว่ามื้อนี้การนำเสนอบทเรียนภาษาจีนนั่นจะนำเสนอเกี่ยวกับอย่างต้องมาถามกระต่ายก่อนว่าเริ่มต้นนี่เขาจะเฮียนเกี่ยวกับอย่างดีกระต่าย
1: เจ้าคันเริ่มต้นเนาะเขาก็ต้องเฮียนฮู้เกี่ยวกับการทักทายสบายดีก่
0: อ
1: นว่าภาษาจีนนี่เพิ่นเว้าแนวใด
0: เจ้าและสำหรับภาษาจีนนี่คำทักทายสบายดีในเบื้องต้นนี่มีหลายอย่างบอกกระต่ายหรือว่ามีแนวใดแดง
1: เจ้าเนาะเขาก็ต้องเฮียนฮู้เกี่ยวกับการทักทายสบายดีก่
0: อ
1: นว่าภาษาจีนนี่เพิ่นเว้าแนวใด
0: เจ้าและสำหรับภาษาจีนนี่คำทักทายสบายดีในเบื้องต้นนี่มีหลายอย่างบกตายหรือว่ามีแนวไหนแดง
1: เจ้าสำหรับภาษาจีนนี่เพิ่นจะแบ่งเป็นหลายประเภทเนาะในการทักทายสบายดีเซนคำว่าหนีเห่าเนาะแม้นเป็นการทักทายทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกคนบ่จะเป็นหมู่เพื่อนบ่คนฮู้จักหรือว่าคนแปลกหน้าที่มีอายุนี่ไล่เลี่ยกันเลยว่าต่ำกว่า
0: เจ้าเนาะคือเฮา2คนนี่เวลาเห็นหน้ากันนี่ก็เป็นไส้ธรรมดาไปเลยแม่นบ่
1: หนีเห่าโลเล
0: ยเจ้าหนีเห่ากระต่ายจังซี่ได้บ
1: ่หนีเห่าโนลี
0: เสีย
1: ได้ได้
0: เจ
1: ้
0: า
1: ส่วนว่าคำต่อมาเป็นนินเห่าน
0: ินเห่า
1: แม่แล้วคำว่านินเห่านี่แม่นแปลว่าก็สบายดีกันแต่ว่าเป็นการที่ให้เกียรติเรียกว่าเป็นคำทักทายที่สุภาพเขาจะใส่ในตอนใดบ่จะเป็นการทักทายผัวอาวุโสบ่อาจารย์หัวหน้าหรือว่าบุคคลใดที่เขาต้องการให้เกียรติเพิ่นเป็นพิเศษนี่ให้เขาเบ้าโลดว่านินเห่าสิได
0: ้คือยกตัวอย่าง
1: ปกตินี่หนีเห่าแม่นบ่
0: คือเขาสองคนนี่ปกติไม่หนีเห่าเน
1: า
0: ะยกว่ากระต่ายเป็นอาจารย์อย่างสิเน
1: า
0: ะหรือว่าผัวอาวุโสกว่าโนรีเวลาเห็นหน้าโนรีต้องทักทายกระต่ายว่านินเห่า
1: แม่แล้วเจ้าเจ้าเขาจะทักทายในแบบสิขนาดเนาะเจ้า
0: และอีกคำศัพท์หนึ่งที่อยากฮู้สมมุติว่าเฮาเฮ็ดอันใดผิดพลาดไปและอยากใช้คำว่าขอโทษดีๆภาษาจีนเขาต้องเว้าแนวใด
1: อ๋อเจ้าภาษาจีนจะเว้าว่าตุ้ยปู้ฉี
0: ตุ้ยปู้ฉี
1: แม่แล้วเนาะแปลว่าขอโทษขออภัยคือคำศัพท์ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ไว้ตอนเวลาเขาเฮ็ดผิดบ่หรือว่าเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นต่อความรู้สึกเขาก็ใช้คำว่าตัวนี้ได
0: ้ตุ้ยผู้สีเป็นบ
1: ่แม่แล้วเจ้า
0: ผู้ตอบเนี่ยเขาต้องตอบแต่ยกตัวอย่างมีคนมาบอกว่าตุ้ยผู้สีโนรีอย่างสิ
1: อ๋อเจ้าเขาก็ต้องตอบว่าเหมยกวนซีเนาะเจ้า
0: เหมยกวนซี
1: แม่แล้ว
0: แปลว่าอย่างตัวนี
1: ้แปลว่าโบเป็นยัง
0: สิน
1: ะเป็นการตอบหับ
0: อ
1: ันนั้นเน
0: า
1: ะ
0: และเขาว่านี่ถือบ่ตุ้ยผู้สีเหมยกวนซีเสียงถือบ่
1: ตัวนี้นี่เสื้อในว่าเขาเป็นคนลาวเป็นคนต่างประเทศเนาะอาจจะออกเสียงบ่ถูกนี
0: ่
1: ห้อยส่วนห้อยอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แต่คันเฮาอยากฮู้อยากได้ยินเสียงแบบว่าเป็นสำเนียงของภาษาจีนแท้ๆนี่รายการเฮามีติ
1: แม่นแล้วเจ้าเฮาสิมีเสียงเนาะภาษาหมายถึงว่าคนจีนเป็นผู้สอนเป็นผู้เว้าเองว่าคำศัพท์วันนี้เฮานินเฮาเหมยกวนซีตุ้ยผู้ฉี่แบบซี่น่ะเน
0: า
1: ะแม่นออกเสียงจะได้คือกระต่ายหรือว่าโนรีเฮาก็บอกแต่เบื้องต้นเลยว่าครับพวกเขาเฮียนฮู้ไปน้ำกัน
0: ก็เริ่มได้เฮียนได้นี่ก็เริ่มได้เว้าน้ำก้นกันไป
1: แม่แล้ว
0: คันสั้นตอนนี้เขาฟังเสียงจากอาจารย์ภาษาจีนเลยบอกตอนนี้
1: เจ้าเจ้าแปลฟังพร้อมๆกันเลยเนาะ
2: 课文一你好你好
3: 你好
2: 课文二您好你们好
3: 您你们
2: 课文三，
3: 对不起，
2: 没关系，
3: 对不起，没关系。
1: ท่านผู้ฟังที่รักแพงที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นก็แม่นบทเรียนภาษาจีนที่ทางรายการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวสล.นำมาเสนอท่านเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เจ้าโอ้กะคักกันเนาะฟังเสียงเมื่อกี้นะแต่ว่าฟังเมื่อกี้กันยังบ่อยากจื้อปานใดกระต่าย
1: เจ้าแม่นแล้วอ
0: ยากเรียนอยากฟังอีกนะเปิดให้ได้ฟังคืนอีกได้บ
1: ่ได้แน่นอนเนาะเจ้าแม่แม่และพวกเขาก็จะเฮียนเว้าไปพร้อมๆกันเลย
0: เจ้า
2: 课文一你好你好
3: 你好
2: 课文二您好你们好
3: 您你们
2: 课文三
3: 对不起
2: 没关系
3: 对不起没关系
0: โอ้กระต่ายคักเลยเนาะฟังซ้ำกันตื่มอีกมันเคยให้เขาเข้าใจแล้วก็ได้เฮียนได้เว้าคืนเกี่ยวกับสำเนียงที่ว่าอาจารย์คุณจีนพูนสอนมาฮะนะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้า
1: สังเกตบอกว่าเวลาเขาฟังดีๆเนาะคำว่าหนีเห่าหนินเห่าแบบซี่นะ
0: ม
1: ันใกล้เคียงกัน
0: จ้า
1: แม่นบอกคันเป็นภาษาลาวก็แม่นเฮาสิมีสะกดตัวน้อนกทั้งหลังคำว่านินหั่นน่ะเน
0: า
1: ะจ้าฉะนั้นนี่เฮาต้องฟังให้ดีหลายท่านคันบ่ได้เฮียนเนาะหรือว่าท่านบ่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนอาจจะฟังเป็นเสียงเดียวกันเสียนะว่าน
0: ี
1: ่หาวนี่หาวไปแล้วก็แล้วแม่นบ
0: ่
1: แต่ตัวนี้เฮาเห็นได้อย่างจะแจ้งเลยว่าเมื่อทางอาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่นนําเสนอเนาะทางต้นฉบับเพิ่นน่ะเว้าเฮาก็สามารถแยกได้เลยว่าคําว่าระหว่าง

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: จีนเนาะลายธาตุจะคืดพ่อเลยว่าเอ๊ะยูจีนนี่สิมีอย่างเป็นสัญลักษณ์บ่หรือว่าฮู้อย่างเกี่ยวกับจีนบ่ฉะนั้นพวกเขาสิเว้าป๊อดย่อๆของกำแพงเมืองจีนสุทานฟัง
1: โอ้หมายความว่าคันกินฮอดประเทศจีนนี่หลายคนก็ต้องคิดหากำแพงเมืองจีน
0: แม่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีว่ามีแพนด้าเด้เดี๋ยวจะหน่อยพวกเขาจึงนำเสนอ
1: มื้อต่อไป
0: สุทานฟังเนาะเจ้า
1: และคือกำแพงเมืองจีนนี่ก็ตายเคยไปแล้วบ่
0: เคยไป 2-3 เทื่อเลยเด้
1: เนาะนี่ยังบ่ได้ไปจักเทื่อแสดงว่ากระต่ายโชคดีได้นี่น่ะต้องได้หาโอกาส
0: มื้อนี้เฮาได้เฮียนฮู้และมื้อหน้าไปน้องกันตื้อมี
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: ฉะนั้นท่านผู้ฟังและอย่างนี้พวกเขาจะมาถึงประวัติย่อของกำแพงเมืองจีนสู่ฐานฟังที่จริงแล้วคันสิเว้าน่ะเป็นสมองกับบ่หมดโนลีเฮาก็เลยคัดจ้อนเอาย่อๆมาสู่ฐานฟังเนาะคือกำแพงเมืองจีนนี่น่ะในภาษาจีนนี่เพิ่นเอิ้นว่าว่านลี่สางเสิง
1: ว่านลี่สางเสิง
0: แม่แล้ว
1: โอ้เจ้า
0: ก็แปลว่ากำแพงหมื่นลี่
1: อ
0: ันสิบาเนาะเพราะยูจีนเพิ่นใส่หัวหน่วยเป็นลี
1: ่
0: บ้านเฮานี่ใส่หัวหน่วยเป็นเม็ดเป็นลัก
1: เป็น
0: ลัก
1: เป
0: ็
1: นกิโลเมตรจังซี่
0: แม่แล้วเนาะซึ่งหมายความว่ากำแพงยาวๆมันบ่สุดจักเทื่อความว่าไก่ความว่ายาวนะเป็นหมื่นลี่เนาะ
1: เจ้าและสำหรับอนาความเป็นมาที่ยาวนานของกำแพงเมืองจีนนี่นะกระต่าย
0: เ
1: พิ่นว่านี่มันยาวนานหลายกว่า 2,000 ปีผู้ใด
0: แม่แล้วแม่แล้ว
1: ซึ่งว่ามันก็มีรายละเอียดหลายอย่างแหละแต่ว่าคือพวกเฮาว่าว่าจะยกประวัติของกำแพงเมืองจีนโดยย่อให้กับทุกท่านได้รับฟังมาฮู้เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นก่อน
0: แม่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: จุดเริ่มต้นนี่นะท่านผู้ฟังเพิ่นเอิ้นว่ายุกจุนกัว
0: แม่แล้วเจ้า
1: เพิ่นว่ายุกจุนกัวนี่แม่นก่อนค.ศ. 700ปีเพิ่นว่าซึ่งว่าการสร้างกำแพงนี่แม่นบ่ได้เริ่มต้นพร้อมกันในมื้อเดียวกันได
0: ้
1: ในมื้อนึงมื้อเดียวในเบื้องต้นนี่นะแคว้นต่างๆเช่นว่าแคว้นศิลเจ้าและก็ย่าวต่างคนต่างสร้างกำแพงดินขึ้นมาเนาะเพื่อจะป้องกันการหุกคานจากแคว้นอื่นและกับซนเผ่าเลล่อนของทางภาคเหนือฮั่น
0: เจ้าแม่แล้วเนาะหลังจากนั้นต่อมาก็แม่นการเสื่อมต่อกำแพงเข้ากันบัดนี้เน
1: า
0: ะเพราะตะกี้นี่สร้างไปสร้างมันเด้เนาะคือสมัยราชวงศ์ชินเนาะประมาณ207ปีก่อนค.ศ.หลังจากที่จินซีฮ่องเต้เพิ่นได้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนาะทางจินซีฮ่องเต้นี่ก็ได้สั่งให้ทำลายกำแพงที่ขั่นระวางเขตต่างๆนี่ออกจากกันและก็สั่งให้เสื่อมต่อกำแพงทางภาคเหนือเข้าหากันเพื่อป้องกันการหุกหานเจ้าและการก่อสร้างในยุคนี้นี่ถือว่าใช้แรงงานทหารชาวนาและก็นักโทษนี่หลายล้านคนและก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายในระหว่างการก่อสร้างจนมีคำเว้าว่าสุสานที่ยาวที่สุดในโลก
1: เจ้าอันน่ะก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลที่ว่าน่าสนใจได
0: ้
1: กระต่ายแล้วก็นอกจากนั้นการขยายหรือว่าการซ่อมแปลงสมัยราชวงศ์ฮั่นนะ
0: เจ้า
1: ก็คือ206ปีก่อนค.ศ.220ราชวงศ์ฮั่นก็ได้ขยายกำแพงออกไปทางทิศตะวันตกอย่างกว้างขวางเพื่อจะปกป้องเส้นทางสายไห
0: ม
1: ซึ่งว่าเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญและก็ป้องกันพวกมุงโก้น้ำนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่ามีการเคลื่อนไหวในระยะนั้น
0: แม่แล้วเนาะบัดนี้มาพูดถึงกำแพงที่เห็นในปัจจุบันนี่ก็แมนสมัยราชวงศ์หมิงเนาะค.ศ. 1368หา1644กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่ที่เราเห็นและก็ไปเที่ยวชมในทุกมื้อนี้นะบ่จะเป็นเขตด่านปาตะหลิงอยู่นครหลวงปักกิ่งก็แมนถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิงสำหรับวัสดุเนาะที่เพิ่นใช้ในการก่อสร้างในยุคนี้นี่เปลี่ยนจากการใช้ดินอัดแน่นมาเป็นการใช้ดินจีและก็หินเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้น
1: เ
0: ฮ็ดให้มันมีความทนทานหลายขึ้นเนาะและมีการสร้างป้อมยามบ่ฮอสังเกตการอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการลุกฮานจากพวกมงโกลและก็ซนเผาแมนจู
1: เจ้าและยังมีข้อมูลที่น่าสนใจได้กระต่ายท่านผู้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับความยาวของกำแพงเมืองจีนนี่นะถ้านับทุกส่วนที่ว่าสร้างในถูกราชวงศ์รวมกันนะจะมีความยาวประมาณ 21,196 กิโลเมตรและก็จุดประสงค์คือเฮาเว้ากันแถวว่าเพื่อป้องกันการหุกคานทางทหารควบคุมการเข้าออกซ้ายแดนและก็เก็บภาษีสินค้าในเส้นทางสายใหม่หันเติม
0: แม่แล้วเนาะและหลังจากนั้นในปี1987เพิ่นก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและก็กลายเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ว่าพวกเขาอยากจะมานำเสนอพอหลายคนคันคิดหาประเทศจีนแล้วต้องแม่นกำแพงเมืองจีน
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่านอนในหนึ่งหรือเอิ้นว่านอนในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ในปัจจุบันนี
0: ้แม่นแล้วเจ้ามาฮอดนี่ท่าน

0: ผู้ฟังเวลาจากทางรายการของพวกเราใกล้จะหมดลงแล้วต้องขอขอบใจครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวศร
1: สำหรับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าโชคดี
0: ใจเจียน

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแมนกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แมนเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแมนเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนพร้อมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการครอบครู

สุขสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านตอนหับทันเข้าสู่รายการฮอบฮู้พบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. หรือว่า 18:00 น. 19:00 น. ผ่านทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการฮอบฮู้พวกเฮาที่ได้มีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์มาจากเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio อนุรักษ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสุทันผู้ฟังเด้อมื้อนี้มาคนเดียวโดดเดียวแต่บ่อยากเดียวได้อยากมีท่านผู้ฟังอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจขอเพลงมวนๆหรือว่าทักทายถามข่าวถามข่าวมาผ่านรายการเขาบอกเฮาได้มื้อนี้ก็เป็นงานติดภารกิจเนาะแต่อนุรักษ์มาผู้เดียวกับพร้อมกับเสียงเพลงมันม่วนต้องขอบใจไอ้แสงเด้อเพิ่นบอกแต่ซื้อมาแต่เพิ่นบ่บอกว่าเพิ่นรับฟังรับชมอยู่ไสเพิ่นว่าอยากขอฟังเพลงคาลมฮักคาลมลวงแน่เปิดให้เป็นที่ฮำฮ้อยแล้วมื้อนี้เป็นบรรยากาศเนาะฮ้อนๆแบบนี้อยากกอดไผเนาะขอสักนี่กอดท่านผู้ฟังบ่มื้อนี้เป็นบรรยากาศของวันพักผ่อนวันเสาร์โมดมื้อเลยแดดฮ้อนเพิ่นเอิ้นว่าฟ้าแจ้งจางปางมื้อนี้นะคือสิมีฝนแต่บ่มีฝนเนาะแล้วก็ลงเวียงจันทน์ถือว่าเป็นอากาศฮ้อนอบอ้าวเลยบ่ฮู้ว่าทางแขวงอื่นๆเด้บ่จะเป็นทางภาคกลางคำมวนบ่ลีคำไซเนาะเป็นแนวใดอากาศฮ้อนบ่ถามข่าวไปหาทุกเขตทุกบ่อเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นอยู่เขตใดแขวงใดก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจโอ้นักฮ้องก็อยากฮ้องเพลงโคสุขก็อยากเว้าควบคู่กันไปเลยเนาะอาจจะไม่พอเขาสิเปิดให้ฟังมันมวนเด้อแม่ทองเอ้ยเนาะอาจจะเป็นเกี่ยมเพลงก่อนเนาะบ่ฟ้าเปิดเถื่อย่านจังนายครูสุขสิหลงฟ้อนน้ำ จังน้อยจึงสิเปิดให้มวนมวนแบบเต็มสบับกันเลย30นาทีต้นเฮาอยู่กับผู้ให้การสนับสนุนเฮาทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้ครูสุขได้มามีเวทีในการโอลุมทักทายกับท่านผู้ฟังทุกท่านเมื่อกี้นี้ถามข่าวไปฮอดแขวงสวรรณเขตจังน้อยทางภาคใต้สิว่าโคตรซกบ่คิดฮอดแฟนรายการทางภาคใต้เนี่ยบ่ภาคใต้ก็คิดฮอดเนาะ4แขวงภาคใต้ตั้งแต่จำปาสักลงไปสารวันเซกองอัตตปือเด้เป็นจังใดอากาศฮอดอบอ้าวอยู่บ่หรือว่าทางภาคเหนือเฮาไล่ไปตั้งแต่เกือบสิเหนือแต่บ่ทันเหนือเนาะแขวงเวียงจันทน์หลวงพระบางเสยบุรีเสียงขวงหัวพันอุดมไซหลวงน้ำท้าบ่อแก้วพงศรียังเหลือแข่งใดแน่ที่บ่ทันได้เอ่ยหาไสสมบูรณ์เนาะทั้งไสสมบูรณ์นี่ฮู้แล้วว่าอากาศดีตลอดปีคันผู้ใดที่อยากสัมผัสอากาศดีนี่ต้องไปแขวงไสสมบูรณ์บางเทื่อนี่มื้อนึงมีหลายอากาศเช้าๆนี่อากาศสิเย็นๆดีๆแน่บางเทื่อก็มีฝนมาบางเทื่อก็หนาวๆมาถ้าว่าจะให้ดีแท้นี่ไประยะช่วงเดือน11 12หรือว่าเดือนพฤศจิกธันวาเดือนพฤศจิกเดือนธันวามังกรนี่อากาศดีหลายเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าหลายคนนี่เห็นหลายๆคนเริ่มห่างแผนเที่ยวแล้วหรือว่าเกียมแผนเที่ยวแล้วเพิ่นว่าบ่ฮู้สิไปใส่ฝนนี่พบกันอยู่ที่ไซสมบูรณ์ไปเบิ่งหญ้าเขียวงามๆอยู่เทิงภูหัวโล้นเพิ่นว่าก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องงานการท่องเที่ยวเนาะจะเที่ยวแบบใดก็แล้วแต่จะเที่ยวแบบธรรมชาติจะเที่ยวแบบวัดประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมก็อยากให้การท่องเที่ยวของท่านนั้นมีแต่ความมวลซื่นที่สำคัญไปท่องเที่ยวบนใดอนุรักษ์อยากเฮียงห้องให้ทุกคนเรื่องของการรักษาความสะอาดเรื่องสิ่งเศษเหลือเรื่องของขี้เหยื่อเนาะไปเล่นไปเที่ยวแน่นอนแหละเขาต้องมีอาหารมีเครื่องดื่มติดมือไปน้ำเนาะฉะนั้นเวลาเฮากินแล้วเฮาดื่มแล้วสิ่งที่มันเป็นสิ่งเศษเหลือบ่ว่าจะเป็นพลาสติกบ่ว่าจะเป็นเจี้ยไม้ตุ๊กกระป๋องต่างๆให้เก็บมาถิ่มเด้อเนาะเอาลงมาแดเพื่อให้ความจบงามมันยังอยู่คือเก่าให้ธรรมชาติมีความยืนยงเป็นเรื่องน้อยๆที่หลายคนถือเบาบางคนบ่ให้ความสำคัญเลยเอาความมักง่ายเป็นใหญ่กินแล้วหมดแล้วคือทันถิ่มอยู่ใส่ถิ่มวางบ่ได้วางอันนี้บ่อยากให้เป็นเนาะอยากจะให้ปลูกจิตสำนึกให้เฮารักษาความสะอาดรักในการถิ่มขี้เหยื่อเป็นบอนเป็นทีเอาว่าเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวพวกเราไปฟังเพลงก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานซอกเพลงมวนๆเพราะว่ามื้อนี้บรรยากาศของมื้อผักแดสลับกับการฟังข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ฟังเพลงหลายๆเนาะมวนๆน้ำกันหรือว่ามื้อนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ไผบ่ฮู้จะไปใส่เซินส่วนเด้องานวางแสดงสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอดอปที่ทางสภาการค้าและอุตสาหกรรมนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้จัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาเนาะมื้ออื่นนี้วันที่10จะเป็นมื้อสุดท้ายไปพักผ่อนพาครอบครัวไปกินอาหารแซ่บๆหรือว่าไปเบิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของลาวว่าปีนี้
ปีผ่านๆมามีอย่างแนที่แตกต่างในน้อนเสือว่ามีหลายๆผลิตภัณฑ์ก็เกิดขึ้นใหม่ก็ช่วยกันในการสนับสนุนสินค้าลาวเนาะเพื่อเฮ็ดให้มีตลาดมีตลอดอันใดที่ยังบ่ดีก็ในการตำหนิส่งข่าวเพื่อปรับปรุงให้สินค้าเฮาเป็นสินค้าที่ดีและก็ขายได้ภายในอนาคตอาจจะเว้าถึงเรื่องของการส่งออกมีข้อมูลดีๆจากทางทสวสิมาเว้าสู่ฟังแต่ขอเป็นระยะถัดไปก็แล้วกันระยะนี้ขอจัดมอบเสียงเพลงมวลๆให้เบิกบานมวลซื่นกันก่อนมีรายการอยากฟังเพลงใดกดโทรศัพท์มาหาโคศกได้เด้ออนุรักษ์ถ้ารับสายอยู่0305787052หรือว่าท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook อยู่ในตอนนี้ท่านรับชมอยู่สายอยากฟังเพลงหยังก็สามารถแสดงความคิดความเห็นหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้เพลงใดมีพวกเราก็จะเปิดให้มวลซื่นน้ำกันเมื่อวานนี้ติดค้างเสียงเพลงโคศกก็อยากฟังแฟนรายการก็อยากฟังมีไผ่แดเนาะเคยซ้ำใจยุคิวรถเมย์นี่นะเนาะสิพาไปมวลซื่นเสียงเพลงเก่าๆให้ขึ้นฮอดความหลังกับเพลงของอาจารย์เมย์ซะเอิ้นว่าอาจารย์เมย์ภูเวียงวาทลิศักดิ์เนาะกับเพลงซ้ำใจทีคิวรถเมย์แล้วก็ต่อด้วยเสียงเพลงสวรรค์เมืองคนของศิลปินงาแสงอัมพรเดี๋ยวไม่ท้องกดทางด้านขวามือก็ได้นอนอนุรักษ์เห็นเพลงขึ้นอยู่ด้านขวามือซ้ำใจทีคิวรถเมย์เลยนี่ทั้งขวามือรายการลิสต์เพลงเฮาเข้าหน้าจอก่อนก็ได้ไม่ท้องสื่อสารกันทางนี้เลยไม่ท้องเข้าหน้าจออาหารลาวเลยเมื่อกี้นี้จะมีเพลงขึ้นมาโอ้กันสั้นกับสิได้พิมพ์เอาใหม่ละกดเข้าเพลงตัวนี้เลยอาหารบ้านเฮานี่กดเข้าตัวนี้กดเข้าไปแล้วอยู่ทางก้มขวามือเนาะจะมีเพลงยังอยู่คือกะว่าเห็นบ่ไปแล้วนี่เห็นแล้วซ้ำใจที่คิวรถเมย์สิพาไปเยี่ยมยามบรรยากาศฮวนคืนผู้ใดที่เคยเป็นนางท่ารถเมย์อยู่คิวเนี่ยมวนซื่นเสียงเพลงน้ำกันเด้อ

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

ปิดจังไหนกับเสียงเพลงที่ฝากให้มีรายการทุกท่านเนาะหวังว่าความสุขนี้จะไปฮอดไปถึงแฟนรายการทุกท่านกันเลยเด้อที่กำลังให้เกียรติที่ตามมาฟัง FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวสบายดี Facebook ใช้ชื่อว่าแอน้อยเพิ่นมาขอฟังเพลงคิดฮอดบ้านเฮาในเด้อสาววีเจคนงามเจ้าเดี๋ยวให้ทีมงานเอาซอกให้เนาะแล้วก็มีสายนี้เพิ่นว่าอยากขอฟังเพลงอาหารบ้านนาบอกของศิลปินใดเนาะห้องนี่เนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่เห็นเมทองซอกเห็นนี่จะเป็นเพลงของน่าจะเป็น AI เพิ่นห้องไว้เนาะเพลงจะมีเพลงอาหารบ้านนาอาหารลาวเนาะมีหลายๆเสียงเพลงเลยที่พรรณนาถึงอันนะอาหารลาวคันว่าเรื่องอาหารลาวนี่นะท่านผู้ฟังบ่คือกันได้อาหารลาวทางภาคกลางก็อีกแบบนึงเนาะอาหารลาวทางภาคเหนือก็แบบนึงอาหารภาคใต้ก็แบบนึงตามประสบการณ์ที่อนุรักษ์ได้มีโอกาสมักเดินทางหรือว่าบ่ได้เดินทางก็ตามจะมีคนต่างแขวงที่มาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วเพิ่นก็เว้าสู่ฟังเรื่องวัฒนธรรมของอาหารเมื่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเอิ้นว่าเสื่อมซึมเข้ากันหลายแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนคนทางเหนือเนาะคนทางภาคเหนือยกตัวอย่างอุดมไซซะแต่บ่ฮู้ว่าแม่นมดแม่นมดทุกคนหรือบ่เนาะแต่ว่าเมื่อก่อนอดีตเพิ่นจะบ่ฮู้กินปลาแดกเพราะว่าหยังเพิ่นว่าบ่ค่อยกินปลาแดกได้บ้านแม่น่ะอยู่ทางภาคเหนือนะก็เต็มซะบ่แม่นเฉพาะแต่แขวงอุดมไซหลายๆแขวงคือกันเพราะว่าทางภาคเหนือนี่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องเครื่องเป่าของโด่งเป็นส่วนใหญ่เนาะอาหารลากๆทางภาคเหนือนี่เสื้อโลดว่าต้องเป็นหน่อไม้ทั้งหัวพันก็ดีคันว่าขึ้นชื่อทั้งแขวงหัวพันนี่อู้กินหน่อไม้ตลอดปีมีหน่อไม้เกิดขึ้นตลอดปีเดือนนี้หาเดือนนี้จะเป็นอีกหน่อไม้สนิดนึงเดือนต่อไปจะเป็นอีกหน่อไม้สนิดนึงคือเดี๋ยวนี้นี่แม่นก็สิแม่นยามของหน่อลันเนาะจะมีหน่อจ้าหน่อลันหน่อพางหน่อฮกหน่อเหี้ยหน่ออีหยังหน่อกะสะหน่อเดี๋ยวนี้ให้เกิดขึ้นมาใหม่อีกมีหน่อกิมซุงมีหน่อภัยเลี้ยงน้องแม่นบ่โอ้ยคันว่าเรื่องกินหน่อไม้แล้วมีความสุขเด้โคซุกก็ได้ลูกอานาต้มหน่อไม้จำแจ่วกะปิสิเนาะหรือว่าซุปหน่อไม้แกงหน่อไม้ขั่วหน่อไม้มกหน่อไม้แม่นบ่โอ้ยหลายๆอย่างกันเลยแล้วจึงมาเว้าฮอดว่าเป็นอย่างคนทางภาคเหนือเพิ่นบ่ค่อยกินปลาแดกย้อนว่าเพิ่นจะเป็นเครื่องปลาของดุงหรือว่าพวกที่เป็นหน่อไม้เป็นภาคหลายกัวแล้วปลาแดกนี่มาแต่ทางใดเหมือนว่าปลาแดกนี่น่าจะแพร่กระจายมาแต่ทางที่แน่นอนเนาะผู้ที่ประชาชนที่ติดพันกับสายน้ำมีการประมงมีการหาปลาและดูการที่ปลาหลายก็สิแม่นระยะยามฝนเนาะยามที่ปลาเกิดแม่แผ่ลูกฉะนั้นเวลาหาปลามาได้หลายๆนี่นะกินบ่ทันฉะนั้นจำเป็นต้องได้เอามาเฮ็ดเอาปลามาหมักไว้จึงกลายเกิดมาว่าเป็นปลามักแล้วก็กลายเป็นปลาแดกเนาะแล้วจึงเฮ็ดให้ว่าทางคนทางใต้นี่ปลาแดกแซ่บบ่แซ่บนี่เพิ่นสิฮู้ดีมีความสำนานย้อนว่าเพิ่นอยู่กับแม่น้ำโขงผูกพันกับสายน้ำหาปลามาได้หลายแล้วก็เลยเฮ็ดเป็นปลาส้มปลาแดกปลาแห้งปลาหยังไว้หลายๆเลยอันนี้บ่ฮู้ว่าแม่นหรือบ่เนาะฉะนั้นอยากฮู้ว่าท่านผู้ฟังเด้อาศัยอยู่ภาคเหนือภาคกลางหรือภาคใต้แล้วมักกินปลาแดกบ่คันคนภาคเหนือนี่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เห็นคืออนุรักษ์เองก็เป็นลูกหลานคนทางเหนือแต่ว่าถามกินบ่ปลาแดกก็กินคือกันเนาะเมื่อก่อนนี่อาจจะแม่นแท้สบายดีเด้อสบายดีลูกเทวดาสิบ่สบายดีเส้นเดียวกันสบายดีสาวอนุรักษ์เสียงหวานขอฟังเพลงแน่สาวเสียงควงทางงามทางเก้งได้เนอเดี๋ยวจีซอกให้เนอเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาซอกให้เด้อไอ้คำวงขอบใจหลายๆขอบใจท่านผู้ฟังที่เข้ามาทาง Facebook ของเพจรายการฮอบฮู้แล้วก็บสล.วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว30นาทีต้นที่พวกเฮาได้อยู่กับผู้ให้การสนับสนุนนั่นก็คือทสว.กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางฝากข้อมูลไว้เพิ่มเติมสำหรับท่านใดที่อยากจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทสว.บ่ว่าจะเป็นพาราบทบาทวิสัยทัศน์ของเพิ่นเป้าหมายของเพิ่นเพื่ออย่างแน่เนาะเพื่อช่วยบรรดาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่เอิ้นว่าอยากเข้าหาแหล่งทุนอยากได้ทุนโครงการวิสาการหรือว่าอยากได้ทุนสมทบซึ่งปัจจุบันนี้ทสว.เพิ่นจะมีการสนับสนุนใน3รูปแบบหลักๆเลยในนั้นก็จะมีเรื่องทุนสินเชื่อก็คือการปล่อยเงินกู้โดยผ่านคู่ร่วมมือของเพิ่นที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคที่เป็นธนาคารธุรกิจซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายๆธนาคารหลายๆสถาบันการเงินที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสว.ในการจัดตั้งปฏิบัติ
ทุนของทศวซึ่งประกอบมี5บ่วงทุนหลักๆเนาะเดี๋ยวนี้ที่เพิ่นจะตั้งปฏิบัติอยู่เสื้อว่าบางบ่วงทุนผ่านบางธนาคารนี่อาจจะอยู่ในระยะโครงการปล่อยกู้ไปอาจจะบ่ทันได้กลับคืนมาเป็นทุนสะสมเทื่อบ่ว่าจะเป็นธนาคารยูนอันนะเอิ้นว่ามีทั้งยูนครหลวงเวียงจันทน์และก็มีสถาบันการเงินที่อยู่บรรดาแขวงเนาะอยู่ทางท้องถิ่นรายละเอียดท่านก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของทศวแล้วก็เข้าไปทางอันนะคู่หัวมือของทศวเนาะเพิ่นจะมีเอิ้นว่าเป็นคู่มือการสนองสินเชื่อมีทั้งรูปแบบของอันนะการสนองสินเชื่อบ่วงเงินแต่ละบ่วงทุนนี่เงื่อนไขจะเข้ากับแขนงการธุรกิจใดๆเพิ่นจะมีบุริมสิทธิ์มีเงื่อนไขเฉพาะให้และก็จะมีธนาคารจะมีรายชื่อของสถาบันการเงินท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ www.laosmefund.org เป็นเว็บไซต์ของกองทุนเลยหรือจะเข้าเป็นแบบมหาภาคเลยอาจจะเข้าไปเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็ได้เนาะ www.moic.gov.la หรือว่า .gov.la แหละเนาะก็เข้าไปทางกองทุนเพิ่มเติมเพื่อจะได้ให้เฮานั้นได้เข้าไปศึกษาข้อมูลหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆกับแมน Facebook ของเพิ่นเลยพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเป็นภาษาลาวตามที่โฆษกบอกนี่หรือจะใส่เป็นแฮชแท็กเนาะใช้แฮชแท็กและใช้ทโซวก็ได้เป็นตัวย่อของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีทั้งเบอร์โทรติดต่อมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งแพลตฟอร์มอื่นๆนอกจาก Facebook ก็มีหลายๆแพลตฟอร์มที่ให้เฮานั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเพิ่นได้หรือจะเข้าไปพัวพันโดยกงก็แมนตั้งอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะอยู่บ้านพลไซเมืองไซสถานนครหลวงเวียงจันทน์เข้าไปทั้งหลังกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเลยอยู่ตึกเดียวกันกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางอะไรเนาะหรือจะเข้ามา Facebook อันนี้ก็มีข้อมูลที่ลงไว้ให้ทุกท่านได้สามารถศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเป็นข้อมูลสองมือที่ผ่านมาทั้งทุนสินเชื่อของทศวการสนองแรงทุนของทศวเพื่อเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจผู้ประกอบการเพื่อลดพรทางด้านต้นทุนเฮ็ดให้สามารถแข่งขันในท้องตลาดได้เพื่อเป็นการผลิตส่งไส้ภายในและก็ส่งออกต่างประเทศแรงทุนของทศวที่นำไส้สนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางฮอดปี2026แมนประกอบมีอยู่6บ่วงทุนด้วยกันเนาะเมื่อก่อน5บ่วงทุนแต่ว่ามาปีนี้2026จะเพิ่มเข้ามาอีก1บ่วงทุนบรรดาท่านสำหรับบ่วงทุนที่1แมนบ่วงทุนก่อตั้งของทศวอันนี้เป็นทุนจากรัฐบาลบ่วงทุนที่2แมนบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแรงทุนของวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่า SME A2F เนาะภาษาอังกฤษแมน SMEA2F หรือว่า Small and Medium Enterprise นั่นเองบ่วงที่3แม่นเงินสะสมของทศวบ่วง4แม่นบ่วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้ทศวหรือเป็นที่รู้จักกันดีก็คือบ่วงอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนั่นเองและบ่วงต่อมาแม่นเป็นบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแรงทุนวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูโควิด-19 อันนี้จะเป็นทุนจากธนาคารโลกหรือว่า World Bankและบ่วงที่6แมนเป็นบ่วงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงอันนี้เป็นทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB ส่วนรายละเอียดแต่ละบ่วงทุนเกี่ยวกับเงื่อนไขหรืออยากรู้ว่าเฮาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแขนงกสิกรรมการค้าอุตสาหกรรมเฮาสิเข้าถึงทุนนี้ได้บ่ท่านก็สามารถโทรสอบถามที่เบอร์ห้องการของทศวได้หมายเลขโทรศัพท์เป็น021414064ติดต่อเพื่อนได้ในวงรัฐการเนาะและก็โตสายไปหาทางแผนกสินเชื่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและนอกจากนี้เนาะนอกจากบ่วงทุนแล้วคืออนุรักษ์ว่าไปยังจะมีเป็นเอิ้นว่าทุนโครงการวิสาหกิจเพิ่นก็เปิดแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นจะปีนึงเพิ่นจะมีอยู่แบ่งออกเป็น4งวด4ไตรมาสก็คือในต้นปีเลยเดือน1มันเพิ่นจะเปิดหับแบบฟอร์มเนาะส่วนว่าเดือน2เดือน3และยานี้มันจะเป็นระยะเรื่องของการพิจารณาว่าทุนที่ท่านขอนั้นเอาไปใช้ให้อย่างแน่เนาะนอกจากบ่วงทุนโครงการวิสาหกิจแล้วก็ยังมีบ่วงทุนสมทบความแตกต่างระหว่าง3ประเภททุนที่ทศวสนับสนุนกับแมน1ทุนสินเชื่อแน่นอนการจะตั้งปฏิบัติจะเป็นการปล่อยกู้ผ่านคู่หัวมือที่เป็นธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินจุลภาคบ่วงที่2แมนทุนโครงการวิสาหกิจมันยกระดับทางด้านวิชาการวิสาหกิจบ่ว่าจะเป็นการจัดจ้างเซลล์ซานการอยากได้เครื่องหมายสมมติว่าเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นอาหารเนาะอยากได้ GMP บออย่างซี่หรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆการจัดฝึกอบรมยกระดับให้ความรู้พัฒนาสินค้าการหุ้มห่อหรือว่าแพ็คเกจจิ้งอันนี้จะเป็นทุนโครงการวิสาหกิจซึ่งเป็นทุนที่ให้แล้วให้เลยจะบ่แม่นทุนกู้ยืมจะบ่ได้มี
ส่งคืนดอกเบี้ยต้นทุนอย่างเลยเพียงแต่ว่าท่านเขียนแผนมาเรื่องทุนโครงการวิชาการของท่านนั้นจะเอาไปใช้เฮ็ดหยังซึ่งจะมีเพดานอยู่ที่100ล้านกีบซึ่งแต่ละโครงการกับบ่คือกันบางโครงการอาจจะมีความเหมาะสมใช้50ล้านกีบอันนี้เพิ่นจะพิจารณาจะมีคณะกรรมการในการพิจารณาอย่างคักแน่ส่วนว่ารูปแบบที่3ก็คือทุนสมทบยกระดับเทคโนโลยีอันนี้จะเป็นทุนที่ช่วยออกเงินสมทบในการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเฮาผลิตด้วยแรงงานเป็นหลักเดี๋ยวนี้อยากจะใช้นวัตกรรมอยากมีโรงจักรโรงงานขนาดน้อยเข้ามาซวยอยากซื้อเครื่องมือตัวนั้นมาแต่ว่ามีมูลค่าหลายเฮามีเงินทุนจำนวนนึงแล้วเฮาอยากได้ทุนสมทบจากทสว.อันนี้เพิ่นก็จะซวยสมทบทุนถ้าว่าเป็นสหกรณ์แน่นี่ก็จะได้อยู่เอิ้นว่า40 60แล้วแต่กรณีเนาะหรือว่า50 50ซึ่งการสนองทุนแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยสมทบทุนเฮาในการซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคนั่นเองรายละเอียดที่โฆษกเว้ามาทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าอันใดที่ยังบ่ครบถ้วนยังบ่จะบ่แจ้งก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับห้องการของทสว.ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อนุรักษ์แจ้งไปเนาะ0214140644หรือจะเข้ามาทาง Facebook เพิ่นทสว.ได้เลยจะมีทางเบอร์โทรติดต่ออยู่หั่นอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง30นาทีต้นของพวกเฮาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอนุรักษ์จะไปพบกับท่านผู้ฟังใน30นาทีหลังระยะหอบหูหอบทิศตอนนี้จัดมอบเสียงเพลงของศิลปินแม่แสงเดือนจันทวิไซเนาะกับเพลงอาหารบ้านนาที่ไอวีวัดเพิ่นขอกันเข้ามาและก็จะต่ออีกหนึ่งเสียงเพลงเนาะเอาเป็นเสียงเพลงซาเอาเสียงควงทั้งงามทั้งเก่ง

0: าคารหวมพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
0: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค่าต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

สาวเสียงควงทั้งงามทั้งเก่งคือกับเสียงเพลงเพิ่นเว้าไว้บ่น้อขอฟังเสียงสาวเสียงควงเด้ นอกจากสาวเสียงควงแล้วก็มีสาวหลายทินหลายแดนก็มีความงามคือกันได้เนาะความงามที่แตกต่างแต่จะให้งามแท้ๆนี่มันจะงามจากภายในสู่ภายนอกคือผู้สิอ่านภาษิตเพิ่นเว้าหั่นแหละเนาะให้งามทั้งจิตใจบ่แม่นแต่งามเนี่ยหน้าตาเพียงอย่างเดียวได้ยิ่งฮู้พายของวัดพางามสิว่าสายฮูบสามวิสาภาคองนี่เนาะคำสุภาษิตก็มาความงามนี่พบไปวัดไปว้าเปิ้นว่าเอากะขึ้นกับความมักของแต่ละคนแหละเนาะมักไผ่มักลาวคือเปิ้นว่าแหละแต่หลายๆคนนี่บอกว่าเห็นน้ำอีดนี่สะดุดตานี่ก็สิแม่นหน้าตาก่อนล้มแต่ล้มดนไปดนไปจึงสิได้ฮู้นิสัยใจคอเปิ้นว่าบางคนก็ถึกอกถึกใจบ่แม่นหน้าตาเด้อถึกอยู่ที่นิสัยใจคอความคิดความอ่านได้เว้าได้ลมนำแล้วก็รู้สึกว่าคือกับมีแต่ความสบายใจแหละเนาะเอ้าตอนนี้พวกเฮาก็ขออนุญาตต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการฮอบฮู้และอย่าฮอบฮู้ฮอบทิศ30นาทีหลังที่เฮาได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร JTB หรือว่าธนาคารห่วมพัฒนามหาชนนั่นเองเนาะ30นาทีหลังนี้ถ้าว่าท่านอยากฟังเพลงใดพวกเฮาสิเปิดสายหน้าไม้อนุรักษ์สิเปิดสายโอลมหน้าไม้กับมีรายการสามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052เด้อขับรถอยู่ก็สามารถรับฟังได้แต่บ่โทรมาก็ได้บ่เป็นหยัง ต้องขับขี่แล้วก็ใส่ใจกับการขับขี่เนาะแต่ว่าผู้ที่อยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่ห้วยอยู่สวนฟังวิทยุอยู่กำลังหมุนขึ้นมา 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่แล้วอยากฟังเพลงหยังขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ก็สิได้กะเกี่ยมจัดมอบให้ความสุขกับท่านผู้ฟังทุกท่านนั่นแหละเนาะตามที่เวลาเฮายังเหลือก็อยากให้ท่านนั้นมีความเบิกบานมนต์ซื่นไปน้ำกันบางคนก็อาจจะกำลังเกี่ยมละเกี่ยมพักเขาแรงแล้วเพิ่นว่าโคศกเอ้ยมาเด้อกินค้อยป่าน้ำกันเด้อคือมาว่าให้โคศกอยากนำเทนอหรือบุรังคนก็บอกว่ากำลังเฮ็ดปิ้งเฮ็ดจีเด้อมีอยู่บ่ยามนี้หลายคนยังกินสิ้นดาดสิ้นจุ่มกันอยู่บ่กินท่าอากาศบ่เนาะอากาศฮ้อนหลายแล้วกินสิ้นจุ่มสิ้นดาดสู้กับอากาศเลยเนาะก็มีขึ้นกับคนมากแหละเนาะแต่อย่างไรก็ดีว่าเรื่องของการอาหารการกินในระยะของอากาศฮ้อนอบอ้าวนี่ต้องได้ระมัดระวังแท้ๆในท่านผู้ฟังเนาะอาหารบูดง่ายอาหารเน่าง่ายบางเทื่อแต่งตอนเช้าฮอดตอนเที่ยงมาสิกินบางเทื่อกระบูดได้โดยเฉพาะอาหารที่มีกะทิบออย่างสิเนาะหรืออาหารบางอย่างนี่คันว่ามีหัวสิงไคมีกระเทียมนี่ส้มได้ง่ายบูดได้ง่ายและอาหารค้างคืนก็บ่ควรกินซ้ำเนาะถึงจะเอาเข้าไว้ตู้เย็นถึงบ่บูดก็ดีแต่ว่าคันกินแบบนี้เรื่อยๆนี่มันจะกลายเป็นเสื้อแบคทีเรียแล้วก็นำไปสู่ปัญหาเรื่องของสุขภาพภายหลังเพราะว่าเห็นหลายๆกรณีเดี๋ยวนี้นี่พญาติจะบ่ได้เลือกคนอายุหลายแล้วได้เนาะมีความเสี่ยงตั้งแต่อายุเด็กน้อยไปเลยผู้ใหญ่ย้อนพฤติกรรมการกินอาหารกินอาหารเก่าอาหารค้างคืนอาหารซ้ำหรือว่ากินอาหารสำเร็จรูปหลายเกินไปกินอาหารแช่แข็งอาหารที่บ่มีโภชนาการทางด้านอาหารเมื่อเฮากินเรื่อยๆกินสะสมหลายๆนี่ก็เกิดกลายเป็นว่ามีความเสี่ยงแพ้บางคนก็ขาดสารอาหารบางเธอก็มีปัญหาเรื่องของไข้หลังอันนี้มีท่านหมอก็ยังฝากเตือนผู้ปกครองมาว่าพยายามความมักสบายของผู้ปกครองบางเธอนี่ก็ส่งผลต่อสุขภาพลูกยกตัวอย่างไปหับโยงเฮียนมาอ่ะกินต้มมีมื้ออื่นก็ต้มมีมื้อนี้ต้มมีมื้ออื่นต้มมีกินต้มมีกินไส้กรอกกินฮอทดอกกินอาหารสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งเรื่อยๆๆๆๆเป็นประจำแบบนี้เฮ็ดให้เด็กน้อยก็จะอิ่มอยู่เนาะแต่ว่าจะบ่มีคุณค่าทางโภชนาการจึงนำมาว่าลูกเป็นอย่างจึงมักเป็นแพ้แป้งแพ้นมงัวแพ้นั่นแพ้นี่ฉะนั้นมันขึ้นกับพฤติกรรมของการกินอาหารนั่นเองพยายามถ้าว่าดีแท้ๆนี่มันไปตลาดสดซื้อผักมาปรุงแต่งเองหรือว่าอาหารสดใหม่ก็จะดีกว่าเนาะแต่ก็จำเป็นเดี๋ยวนี้นี่หลายๆคนก็เว้าเป็นเสียงเดียวกันว่ามันบ่ทันบ่มีเวลาฮอดเฮือนกับคำแล้วตื่นเช้ามาก็ออกเฮือนแล้วถือโอกาสว่ากันก็ต้องได้จัดสรรเวลาให้ตัวเองดีๆเนาะอาทิตย์นึงอาจจะไปซื้อซีนป่าอาหารมาใส่ตู้เย็นไว้เพื่อได้แต่งกินครบอาทิตย์เนาะถ้าจะเอาเหตุผลมาบ่ทันกินหยังก็ได้นี่มันจะนำมาเรื่องของสุขภาพเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อสุขภาพก็คืออาหารแม่นบ่อาหารเป็นหลักเลยห้องลงมากับเรื่องของการพักผ่อนห้องลงมากับเรื่องของการออกกำลังกายห้องลงมาก็คือเรื่องของความเครียดถ้าว่าบริหารทุกอย่างได้อยู่ในเกณฑ์สมดุลก็เสื่อว่าหลายคนนี่สิบ่ได้ไปใกล้ห้องหมอมีหลายคนที่บ่ปรารถนาอยากไปห้องหมอแต่ว่าคันมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ต้องได้ไปพบแพทย์พบหมอเนาะอนุรักษ์เองก็พยายามคือการบ่แม่นแต่คนอื่นบ่ได้ว่าเว้าแต่คนอื่นพยายามศึกษาข้อมูลแล้วก็พยายามปรับบางอันได้บางอันยังบ่ได้แต่คันว่าบ่ได้ทั้งหมด
อาทิตย์นึงมี7มื้อก็บ่แม่นเนาะก็พยายามเริ่มจากมื้อนึงต่ออาทิตย์2มื้อต่ออาทิตย์3มื้อต่ออาทิตย์จากที่กินอาหารจัดๆเค็มๆทั้ง7มื้อลดลงมาเอา5มื้อเบิ่งดูลดลงมาเอาแต่1มื้อ2มื้อหรือว่าอาทิตย์นึงจึงไปกินอาหารตามใจปากอีก5มื้อพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์บ่หมายถึงว่าอดอาหารแต่มันคือการเลือกกินอาหารนั่นเองเนาะอดอาหารกับเลือกกินอาหารบ่คือกันได้ทุกท่านคุมอาหารเลือกกินอาหารก็คือเลือกเอาแต่อันที่ร่างกายเฮาได้ใช้ได้จริงเฮาได้กินแท้นําไปใช้แท้คันว่าอดอาหารนี่บ่กินหยังเลยนี่อู้ก็อันตรายคือกันได้เนาะก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นวินเป็นล้มเป็นแรงไปก็มีเอานี่ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกๆท่านนั่นแหละถ้าว่าบ่มีแห้งใจมาทั้งหน้าไม้โคศกสิทรงทานไปมวนซึนเสียงเพลงกันตื่มอีกก่อนเนาะถ้าว่าอยากฟังเพลงใดก็เป็น0305787052ว่าทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสุขภาพก็ยังเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องของการเดินทางการขับขี่ของท่านขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนับถือกฎระเบียบจราจรค่อยไปค่อยมาเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตอนนี้เกมเสียงเพลงเพื่อหลายคนที่ห่างไกลบ้านแล้วคิดฮอดบ้านเกิดเนาะคิดฮอดบ้านเฮาเกมเสียงเพลงของศิลปินคำลาบุษดีกับเสียงเพลงคิดฮอดบ้านเฮาฟังน้ำกัน1เสียงเพลงแล้วกลับมาพบกันในยามสุดท้ายของรายการอย่าลืมเด้อท่านใดอยากฟังเพลงใด03057870052

กลับมาพบกันท่านผู้ฟังเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วคือสิฮอดตอนท้ายที่ต้องได้เอ่ยคำลามีรายการท่านผู้ฟังไปแล้วบ่เป็นหยังพบกันมื้อนี้มื้ออื่นกลับมาพบกันใหม่มื้อนี้ก่อนจากกันขอขอบใจผู้สนับสนุนรายการพวกเฮาทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วมพัฒนามหาชนขอบใจมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านทั้งให้เกียรติติดตามรับฟังขับสมโทรมาแล้วก็คอมเมนต์มาเนาะมื้ออื่นนี้จะมาพบกันมงเก่าเวลาเดิม6โมงแรงหา7โมงแรงหรือว่า18โมงหา19โมงฝากรายการหอบฮู้ไว้กับท่านผู้ฟังเด้อมื้อนี้ขอให้พักข้าวแรงของท่านนั้นมีบรรยากาศมีความสุขกับการกินข้าวกับครอบครัวกับหมู่คณะหรือว่ากับญาติพี่น้องถ้าว่าท่านกำลังใช้รถใช้ถนนเดินทางอยู่ก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยลาก่อนกับเสียงเพลงที่จะเปิดให้เวียงในฝันมื้ออื่นพบกันใหม่หากท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญวิดังนี้หัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคพบปะอุลมเยี่ยมยามสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวผู้แห่งงานอยู่เขตพัฒนากวมรวมไซเศรษฐากองประชุมหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่7จัดขึ้นที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์สวรรณเขตมีเด็กในกลุ่มเป้าหมายรวม5ปีมหับการยอดยาโปลิโอ 100,000 กว่าคนกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เน้นหนักความมั่นคงด้านพลังงานสุดท้ายของรายการข่าวภาคนี้ท่านจะได้รับฟังคำเพ็ญของเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำลาวในโอกาส81ปีวันไซสนะสงครามปกป้องปิติภูมิของสหภาพโซเวียตและไซสนะของทั่วโลกต้านลัทธิฟาสิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคได้ลงพบปะโอลมและเยี่ยมยามสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวผู้ออกงานอยู่เขตพัฒนากวมรวมไซเศรษฐานครหลวงวิ่งจันทน์ในตอนบ่ายเมื่อวานนี้มีทานคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางภาคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรและสมาชิกกรรมบาลภายในห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนนครหลวงวิ่งจันทน์เข้าห่วมท่านคำพันธ์เผยยวงได้ยกเห็นถึงการกำเนิดเติบใหญ่และขยายตัวของชนชั้นกรรมกรและประวัติความเป็นมาของขบวนการกรรมกรสากลในแต่ละระยะซึ่งวันกรรมกรสากลเป็นวันที่มีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงของชนชั้นกรรมกรในทั่วโลกเมนการระลึกถึงการต่อสู้อันพิลาอาจหารของกรรมกรอยู่นครชิคาโกของสหรัฐอเมริกาในปี1886ในสมัยนั้นผู้ออกแข่งงานได้ถือกุดขี่ขุนหีดอย่างนักหน่วงต้องเหตุเวียกมือหนึ่ง 14-15 ชั่วโมงการออกแข่งงานสุดที่ลำบากและมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตเนื่องจากระบบการป้องกันภัยของเครื่องจักรในเวลานั้นยังบ่ทันมีบวกกับพวกนายทุนผัดเพิ่มทวีการบังคับข่มเหงให้กรรมกรออกแข่งงานโดยบ่มีวันพักผ่อนค่าแข่งงานผัดถูกการป้องกันความปลอดภัยแข่งงานบ่มีสวัสดิการสังคมบ่ได้เอาใจใส่กรรมกรจึงได้ลุกขึ้นเรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงงานลดพรสมองเหตุเวียกและรับประกันสิทธิ์อันพื้นฐานของตนการลุกฮึกขึ้นต่อสู้เพื่อทวงเอาระบอบเหตุเวียก8สมองต่อมือ8สมองเหตุเวียก8สมองพักผ่อนและ8สมองต้องได้หำเหียนได้เป็นบาดก้าวขยายตัวไปสู่ไซสนะเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ที่สำคัญของชนชั้นกรรมกรและสาผู้ออกแข่งงานในทั่วโลกเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมเกียรติศักดิ์ศรีความมั่นคงและความยุติธรรมในการออกแข่งงานมาสู่กรรมกรและประชาชนทุกคนในสังคมจากขบวนการโต้สู้ดังกล่าวจึงได้กลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และได้กำหนดเอาวันที่1พฤษภาคม1886เป็นวันกรรมกรสากลนับแต่นั้นมา
2: วันที่1พฤษภาคมนี้ก็เป็นวันที่สำคัญของชนชั้นกรรมกรในทุกๆปีที่พ่อได้พร้อมกันเฉลิมฉลองเคลื่อนตรองอย่างด้วยบรรยากาศอันสุขคืนหนึ่งมวลซืนซึ่งวันดังกล่าวนั้นเป็นวันสำคัญต่อชนชั้นกรรมกรในโลกก็คืออยู่สปลาวของเขาเป็นศาสนาอันยิ่งใหญ่ของชนชั้นกรรมกรก็ทราบผู้ออกงานอยู่บรรดาประเทศทุนนิยมที่ได้ลุกขึ้นต่อสู้ด้วยน้ำใจอันกล้าหาญและก็เพื่อทวงเอาสิทธิ์และก็ผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนซึ่งได้บังคับให้บรรดาพวกนายทุนต้องยอมรับและก็ลดพรจากการอันบังคับหรือการคุกคีคุกคีดสาวกรรมกรในการออกงานมือหนึ่งจาก14ถึง15ชั่วโมงต่อมือนั้นมายังเหลือแต่8ชั่วโมงต่อมืออันนี้มันเป็นอันไซสนาใหญ่ของชนชั้นกรรมกรที่ลุกขึ้นต่อสู้โดยญาติเอาสิทธิเสรีภาพของตนเป็นบัตรเลือกประวัติศาสตร์อันสำคัญอันหนึ่งในการลบล้างอันนั้นระบอบกดขี่กดทิ้งและกดน่วงของอันระบอบนายทุนต่อชาวอันกรรมกรโลกนี้
1: ท่านคำพันเผยยวงได้เฮียกห้องให้สมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาผู้ออกเฮงงานลาวจงพร้อมกันซุมใส่ยกสูงคุณภาพวิชาการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเสริมขยายประชาธิปไตยการดำรงชีวิตตัวจริงในสังคมเพิ่มทวีระเบียบวินัยการสุขยู่การผลิตเศรษฐกิจแข็งแรงเฮ็ดให้เศรษฐกิจภายในประเทศนับมือขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ประธานในรอบสั่งซาดแขวงสวรรณเขตมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่10โดยได้รับฟังผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของในรอบสั่งซาดตลอดระยะ5ปีผ่านมาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่10จัดขึ้นเมื่อบ่อนแม่นี่ที่นครเวียงจันทน์ท่านสาลีวิลาวันกรรมการประจำภาคแขวงประธานแนวเล่าสั่งสัตว์แขวงสวรรณเขตให้สัมภาษณ์ว่าการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้ฟังบทสรุปรายงานเวียกงานของแนวเล่าสั่งสัตว์ในระยะ5ปีผ่านมาโดยเฉพาะเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแนใส่แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนติดพันกับเวียกงานการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนเหล่าบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาสำหรับแขวงสวรรณเขตคณะภาคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดเทศโตเวียกงานในเราสังสาดอย่างตั้งหน้า
3: เป็นผลเด่นของในเราสังสาดส่วนกลางที่เห็นว่ามีผลเด่นเพราะในเราสังสาดส่วนกลางมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอันผลเด่นก็แม่นสร้างกองทุนเป็นต้นแขวงจำปาสักและแขวงอื่นๆและมีความเต้าโฮมความสามัคคีสันคนศาสนาและบรรหาเผ่าคณะพักกันทึงก็ได้เอาใจใส่หัวมือโดยเฉพาะก็เป็นองค์การจะตั้งต่างๆในองค์การแขวงก็มีความภูมิใจหัวมือในการจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นมติของผู้สมใหญ่ครั้งที่10ของคณะพักแขวงและก็ติดพันกับแนวหลักสังสาดความยุ่งยากกับปัญหาหนึ่งก็เป็นด้านงบประมาณโดยเฉพาะแม่นการเคลื่อนไหวงานต่างๆกะมีความจงหยาด
0: ประธานแนวล้อสั่งสาดแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วแขวงสวรรณเขตบ้านสามัคคีปองดองกวมเอา95ส่วนห้อย14เมืองและ1นครมีจำนวนบ้านเป้าหมาย 1,034 บ้านสร้างสำเร็จแล้ว 1,023 บ้านกวมเอาลายกว่า98ส่วนห้อยนอกนี้แนวล้อสั่งสาดแขวงสวรรณเขตยังจะสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ไปจัดตั้งพันขยายติดพันกับ4เสริมสร้าง5โครงการใน19แผนงานของแนวล้อสั่งสาดแขวงสวรรณเขตกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: วันที่5พฤษภาคมนี้กองประชุมหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือ AHCA ครั้งที่7จัดขึ้นอยู่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสและหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมในเวลามีคำเห็นเปิดกองประชุมประธานกองประชุมได้เน้นหนักถึงความสำคัญของกองประชุมครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่สำคัญที่อาเซียนกำลังข้ามผ่านจากแผนปฏิบัติงานการแข่งขันทางธุรกิจอาเซียนหรือ ASCAPปี2025ไปสู่การจะตั้งปฏิบัติ ASCAP ปี2026-2030นโยบายการแข่งขันได้กลายเป็นเสาค้ำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมตลาดที่ยุติธรรมเปิดกว้างและมีความสามารถในการปรับตัวทั่วทั้งภาคพื้นโดยเฉพาะท่ามกลางสภาพการเศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยีที่หันเปลี่ยนอย่างว่องไวในปัจจุบันปัญหาที่สำคัญของกองประชุมแมนซี่เห็นถึงความจำเป็นเพื่อหับหูถึงบทบาทที่เป็นยุทธศาสตร์ของAHCA ให้ชัดเจนหลายขึ้นในขอบเวียกของการร่วมมือด้านการแข่งขันทางธุรกิจของอาเซียนประธานกองประชุมได้ชี้แจงว่าอาเซียนบ่ได้ต้องการแต่ AHCA เป็นหน่วยงานใหม่แต่เป็นการกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนเช่นการให้แนวทางนโยบายระดับสูงแก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านการแข่งขันให้คำปรึกษาด้านการแข่งขันทางธุรกิจแก่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อถูกเรียกให้รายงานและสร้างความสอดคล้องกันระหว่างบริมสิทธิ์ของภาคพื้นและการพัฒนาการแข่งขันทางธุรกิจระดับชาติในกองประชุมครั้งนี้ยังได้ปรึกษาหรือบริมสิทธิ์ของภาคพื้นที่สำคัญเช่นการสนับสนุนการมีผลบังคับใช้โดยไวสำหรับสัญญาขอบเวียกอาเซียนว่าด้วยการแข่งขันทางธุรกิจการยกระดับการร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายข้ามแดนรวมทั้งผ่านระบบสองทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการรวมกิจการการร่วมมือกับภายนอกภาคพื้นโดยการจัดกองประชุมโต๊ะมุนหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจอาเซียนสหภาพยุโรปการขับเคลื่อนการจะตั้งปฏิบัติ ACAP ปี2030อย่างมีประสิทธิผลโดยสุ่มใส่ตลาดดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์ความยืนยงและการประสานงานด้านการบังคับใช้กฎหมายข้ามแดนประธานกองประชุมได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ AHCA ในการส่งเสริมการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่เป็นธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความสามารถในการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนได้สุกยู่ให้มีการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อหับประกันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจของอาเซียนส่งเสริมสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเติบโตแบบมีส่วนร่วมสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้สมใส่และธุรกิจในทั่วภาคพื้นอาเซียน
0: แขวงสวรรณเขตเอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปี้ยลอยให้หมดไปจากชุมชนเนื่องจากพยาธินี้ได้สร้างผลกระทบด้านการเจริญพันธุ์ของเด็กน้อยแน่ใส่เห็นให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่แผนกสาธารณสุขแขวงว่าความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันโปลิโอในแขวงได้จัดตั้งปฏิบัตินับแต่วันที่17เมษายนหาวันที่10พฤษภาคมปีนี้ทั่วแขวงมีเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายมารับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั้งหมด 118,158 กรณีบ้านเป้าหมายยอดยา 2,032 บ้านจุดยอดยาวัคซีน 2,126 จุดคาดว่าจะให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตึมว่าเพื่อให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้นั้นแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตได้ก้าเกี่ยมความพร้อมมาเต็มหัวทีโดยมีบทเรียนในรอบที่1ในใส่ตอบโต้ทุกกรณีถามมีการระบาดมีความสะดวกในการซี้นำนำพาของกระทรวงกรมกองที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นๆซึ่งในรอบ2นี้มีความพร้อมด้านวัคซีนบุคลากรคันแขวงเมืองสุขศาลาสุ่มสนโดยสืบโตจากรอบที่1ผ่านการติดตามมาฮอดปัจจุบันการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอเห็นว่ามีความคืบหน้าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่ำเอา14เมืองและ1นครหรือกว่ำเอาหลายกว่า 90% ของกลุ่มเป้าหมายในนั้นเมือง2คนมีความคืบหน้าสูงและเมืองอื่นๆกำลังเร่งปฏิบัติคาดว่าจะให้สำเร็จ 100% ในวันที่10พฤษภาคมนี้เฮียงห้องเทิงองค์การปกครองทุกขั้นทั่วแขวงปลุกระดมประชาชนนำเอาลูกหลานของตนมารับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้ครบตามกำหนดการยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอมีความสำคัญเพื่อกำจัดและลบล้างพยาธิโปลิโอให้หมดไปจากสังคมต่อไปเส้นทางฟังข่าวการประจำวัน
4: รายงานพยากรณ์อากาศโดยรวมเวลา 19:00 นของมื้อนี้ความกดดันสูงของอากาศเย็นยังจะสืบต่อปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งจะเกิดอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคเหนือและภาคกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าหมักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางและตกหนักฟ้าผ่าหมักเห็บตกเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 17-22 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางและตกหนักฟ้าผ่าหมักเห็บตกเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 19-31 องศาที่นครหลวงวิงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 25-31 องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 23-32 องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อย อุณหภูมิในระหว่าง 17-18 องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดเฮงในบางท้องถิ่นหน้าที่กับปกคลุมของฝนกับสหส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 24-33 องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง15-22องศาสุภพรพรสมัยรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
0: ์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกองประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติอาเซียนตะเวนออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ไขขึ้นอย่างเป็นทางการที่แขวงเซบูทางภาคกลางของฟิลิปปินส์ในเมื่อวานนี้บรรหาที่นำมาปรึกษาหรือในกองประชุมครั้งนี้รวมมีความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองในอาเซียนท่านเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่ากองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระยะเวลาที่มีความท้าทายเนื่องจากความขัดแย้งในตะเวนออกกลางเพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในตะเวนออกกลางส่วนทานโรเลนบองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านพลังงานเพื่อเกี่ยมหับมือกับความผันแปรและวิกฤตการที่เพิ่มขึ้น
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่6พฤษภาคมนี้ว่าทานอาจิตมานุซาหัวหน้าผู้บริหารของ SEMI ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม10ระดับโลกได้กล่าวอยู่นอกกองประชุมซิมิคอนอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้2016ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อมอมมานี่ว่าความต้องการเซมิคอนดักหรือแผ่นซิปคาดว่าจะสืบโตเพิ่มขึ้นถึงว่าระบบตรงสู่การสนองจะยุดสงักจากวิกฤตการความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความบ่แน่นอนทางการค้าท่านอาจิตมโนซากล่าวว่ายอดจำหน่ายเซมิคอนดักทั่วโลกจะบรรลุ 1,000 ตื้อดอลลาร์ในปีนี้และเพิ่มขึ้น2เท่าเป็น 2,000 ตื้อดอลลาร์ในปี2035โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทานอาจีนมโนซากล่าวถึงว่าความเสี่ยงที่เกิดจากความเข่งตึงทางภูมิศาสตร์การเมืองบ่มีทางเอียงจะส่งผลกระทบต่อความต้องการของเซมิคอนดักเตอร์ในปีนี้ถึงว่าการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อท่าเอียงในระยะยาวก็ตามต่อไปเชิญทานรับฟังคำคิดเห็นของเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำลาวในโอกาส81ปีวันเสสนะสงครามปกป้องปิติภูมิของสหภาพโซเวียตและเสสนะของทั่วโลกต้านลัทธิฟาสิสต
1: ์ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่9พฤษภาคมนี้ยูรัสเซียได้มีการเฉลิมฉลองวันแห่งไสยสนะสงครามปกป้องปิตุภูมิครบรอบ81ปีและวันไสยสนะของทั่วโลกต้านลัทธิฟาสิสต์สงครามโลกครั้งที่2ได้กลายเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ในระยะสงครามสหภาพโซเวียตเป็นสนามหบลักในเอโรปเคียงคู่กับจีนในภาคพื้นตะวันออกไกลสหภาพโซเวียตเป็นกำลังหลักในการต่อสู้ต้านการฮุกฮานของฟาสซิสต์เยอรมันและพันธมิตรพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการทำลายล้างลัทธิฟาสซิสต์และลัทธิขุนศึกประชาชนโซเวียตได้อดทนต่อความยุ่งยากจากการฮุกฮานและรับรู้ถึงความน่าย่านกลัวของสงครามนั้นได้ต่อสู้อย่างพิลาอาทานต้านผู้ฮุกฮานและได้เสียสละชีวิตอย่างหลวงหลายเพื่อญาติมาได้ซึ่งไสยสนะอันยิ่งใหญ่เหตุการณ์นี้มีความหมายสำคัญต่อทั่วโลกการทำลายล้างนาซีเยอรมันและลัทธิขุนศึกญี่ปุ่นได้นำไปสู่การล่มละลายของผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ต้านมวลมนุษย์ของลัทธิฟาสซิสต์ที่ต้องการครอบงำโลกและความปรารถนาของพวกเขาที่ต้องการให้ประชาชนทั้งหมดตกอยู่ในสภาวะเป็นทาสในปัจจุบันรัสเซียและบรรดาประเทศเพื่อนมิตรที่มีจุดยืนเดียวกันกำลังร่วมกันปฏิบัติภารกิจโดยมูลไส้ทุกอำนาจที่มีอยู่ด้วยความรับผิดชอบรอบคอบและมีเหตุผลเหตุทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อรักษาความเป็นจริงทางด้านประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่2 ประเทศรัสเซียได้ระลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของประชาชนสหภาพโซเวียตจีนและบรรดาประเทศพันธมิตรอื่นๆได้ร่วมกันปกป้องสันติภาพโลกมาโดยตลอดในวันที่9พฤษภาคมนี้รัสเซียได้แสดงความระลึกถึงทหารโซเวียต27ล้านคนรวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้สูญเสียสละชีวิตเพื่ออิสรภาพและความเป็นเอกราชของคนรุ่นหลังแสดงความเคารพนับถืออย่างสุดซึ้งต่อทหารที่อยู่แนวหน้าและแนวหลังผู้ที่อุทิศตนต่อสู้เสียสละชีวิตในสมัยสงครามอยู่ประเทศรัสเซียแมนได้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการศึกษาอบรมสาวหนุ่มโดยการยกเอาคนหุ่นก่อนมาเป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นถึงการมีน้ำใจหักชาติหักประชาชนและมีความพร้อมที่จะเสียสละเพื่ออนาคตและความเจริญรุ่งเรืองแต่น่าเสียดายตลอดระยะ8ทศวรรษที่ผ่านมาบางกลุ่มคนได้ลืมบทเรียนอันโหดร้ายของสงครามนั้นและในมื้อนี้พวกเราต้องปกป้องผลไสยชนะของสงครามโลกครั้งที่2อย่างเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งสกัดกั้นความพยายามในการบิดเบือนประวัติศาสตร์และการดูหมิ่นหรือบ่รับรู้การประกอบส่วนทางประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวียตต่อไสยชนะดังกล่าวพร้อมทั้งเป็นการทำลายชื่อเสียงของผู้ฮักฮอมเสรีภาพพวกเราเห็นว่าบางประเทศได้มีการฟื้นฟูแนวคิดลัทธินาซีและการจำแนกเสื้อซาดอย่างเปิดเผยและได้ยกยอพวกนาซีและพันธมิตรว่าเป็นวีรบุรุษลัทธินาซีใหม่และลัทธิคุณเซิร์กกำลังกำเนิดเกิดขึ้นซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นในหลายรูปแบบต่างๆของการจำแนกเสื้อซาดลัทธิซาดนิยมรวมทั้งการจำแนกสีผิวการเกลียดสังคนต่างดาวและการบ่ยอมรับความคิดที่แตกต่างตัวอย่างที่สามารถเห็นอย่างชัดเจนของการฟื้นคืนของลัทธินาซีแม้นการบ่รับรู้เกี่ยวกับสิทธิในการนำใช้ภาษาแม่และความเสื่อดั้งเดิมของกลุ่มคนที่เว้าภาษารัสเซียรวมทั้งการจูดปื้มวรรณกรรมที่เขียนโดยคนรัสเซียและการทำลายบรรดาอนุสรณ์สถานที่ระลึกแก่วีรชนรวมทั้งผู้ได้เสียสละชีวิตในระยะสงครามโลกครั้งที่2บนพื้นฐานการวางทำลายเอกลักษณ์ของชาติในสภาพการดังกล่าวรัสเซียได้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ประชาคมโลกเข้ารบและปกป้องหลักการเนสสกัดกั้นการเกิดสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมสงครามการทรมานและอาชญากรรมอื่นๆต่อมวลมนุษยชาติที่พัฒนาโดยศาลตุลาการทหารสากลยูนิคอร์นิวเรนเบิร์กและศาลตุลาการทหารสากลสำหรับตะวันออกคำตัดสินของทั้งสองศาลแมนพื้นฐานที่มั่นคงและบ่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ของกฎหมายสากลและระเบียบโลกในปัจจุบันในสถานะเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสหพันธ์รัสเซียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเป็นพลเมืองของรัสเซียข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นพิเศษในมื้อนี้ที่ได้รับรู้ว่า2ประเทศพวกเฮายืนอยู่จุดฝ่ายเดียวกันของประวัติศาสตร์โลกเป็นเอกภาพกันในการเคารพอดีตและคำมั่นสัญญาในการรักษาความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์และสกัดกั้นความพยายามที่จะบิดเบือนมันประชาชนลาวได้ผ่านพาความยุ่งยากลำบากจากสงครามในระยะการต่อสู้กู้ชาติต้านผู้หกหานต่างด้าวและปัจจุบันผลกระทบจากสงครามยังสืบต่อเป็นภัยข่มขู่และกีดขวางต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเนื่องจากว่ามีการถิ่มระเบิดใส่ลาวหลายกว่า3ล้านลูกและลูกระเบิดจำนวนหลายยังตกค้างอยู่ในดินแดนของเราในระยะเวลาที่ยากลำบากที่สุดของเราได้แสดงเห็นถึงสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประชาชน2ประเทศถึงแม้ว่าจะมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลกันสหภาพโซเวียตได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในกองประชุมเซอร์แนลปี1953ที่เหตุให้ลัทธิลาเมืองขึ้นในอินโดจีนสิ้นสุดลงได้ให้การสนับสนุนอย่างหลวงหลายแก่กำลังหักชาติของเราในระยะสงครามปิดลับประกอบส่วนญาติเอาไซสนะพร้อมทั้งได้ช่วยรับประกันความสามารถในการปกป้องประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจภายหลังสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฝ่ายรัสเซียแสดงความขอบใจอย่างสุดซึ้งต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ระลึกถึงวีรกรรมอันพิลาอาหารของนักบินสากลนิยมโซเวียตในอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในปี2022ที่นครหลวงเมืองจันทน์และเมืองแปกแขวงเสียงขวางพวกเขาหับหูถึงนโยบายอันเป็นเอกราชและมีเหตุผลของเราซึ่งห่วมกับรัสเซียและบรรดาประเทศที่มีจุดยืนเดียวกันรวมทั้งภายในกลุ่มประเทศเพื่อนมิตรในการปกป้องกฎบัตรสหประชาชาติได้หับพ้องเอามติของสหประชาชาติและองค์การต่างๆอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ต้านการสรรเสริญลัทธินาซี การต่อต้านลัทธิลาเมืองขืนแบบใหม่ในทุกรูปแบบและปรากฏการความสำคัญของสนธิสัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์และอื่นๆในปี2025รัสเซียและลาวเฉลิมฉลองวันครบรอบที่สำคัญของชาติและของสองประเทศคือวันสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70ปีวันแห่งชัยชนะในสงครามป้องกันปิตุภูมิครบรอบ80ปีวันครบรอบ65ปีของการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศและวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ50ปีในปีที่ผ่านมาบรรดาคณะผู้แทนขั้นสูงจากลาวได้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองวันที่9พฤษภาคมที่นครหลวงมอสโกประกอบมีทานทองสวรรค์พรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก้อนกำลังกองทัพประชาชนลาวได้เดินขบวนสวนสนามผ่านสนามแดงท่านธงรุณศรีสุริตประธานประเทศลาวได้เยี่ยมยามนครหลวงมอสโกอย่างเป็นทางการท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมกองประชุมเศรษฐกิจตะวันออกที่เมืองวลาดิวอสตอกในโอกาสครบรอบ50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้แทนขั้นสูงของรัสเซียนำโดยท่านนิโกไรซูลาวารอฟรองประธานสภาสูงรัสเซียและท่านวาซิลีโอซิมากอฟรองนายกรัฐมนตรีป้องกันประเทศรัสเซียก็ได้เดินทางมาร่วมนอกจากนั้นยังได้ต้อนรับการเยี่ยมยามของท่านเซอร์เกย์ซุยโกเลขาธิการสภาความมั่นคงสหพันธ์รัสเซียในปีนี้รัสเซียมีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านธงรุณศรีสุริตประธานประเทศลาวในโอกาสเฉลิมฉลองวันชัยชนะสงครามปกป้องปฏิภูมิวันที่9พฤษภาคมนี้การเป็นคู่หัวมือที่เข้มแข็งและไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงและระดับสูงสุดส่งเสริมให้แก่การพัฒนาการหัวมือระหว่างรัสเซียและลาวในหลายกลุ่มเขตคือการป้องกันชาติป้องกันความสงบการประสานงานทั้งในภาคพื้นและสากลรวมทั้งในขอบขององค์การสหประชาชาติและคู่ร่วมเจรจารัสเซียอาเซียนการร่วมมือในด้านเศรษฐกิจที่หลากหลายการศึกษาและการฝึกอบรมรวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านมนุษยธรรมพวกเขาหวังอย่างจริงใจว่าในการก้าวไปข้างหน้าตามเส้นทางนี้พวกเขาจะสามารถเสริมขยายสายพันธุ์ให้มีเนื้อในที่มีคุณภาพใหม่และยกระดับใหม่ให้สูงขึ้นกว่าเก่าบนพื้นฐานมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและความเป็นไอ้น้องที่ได้กำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าด้วยพื้นฐานของการพัฒนามิตรภาพในวันที่9มีนาคม1994และแถลงการว่าด้วยการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกในวันที่14ตุลาคมปี2011ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการร่วมมือระหว่างรัสเซียและลาวจะสืบต่อประกอบส่วนเขาในการเสริมสร้างความยุติธรรมสากลปกป้องระเบียบโลกจากสงครามห่วมกับประชาชนที่หักหอมสันติภาพในทุกประเทศเพื่ออนาคตที่สวยงามของสองประเทศพวกเขาก็คือของมวลมนุษย์ทั้งหมดและการสนับสนุนพร้อมทางประชาชนที่หักหอมสันติภาพของทุกประเทศเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกหลังจากสงครามในนามการสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับสองประเทศของพวกเขาและเพื่อมวลมนุษยชาติทั้งหมด
5: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแมนคำเห็นของเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำลาวในโอกาส81ปีวันเสสนะสงครามปกป้องปฏิภูมิของสหภาพโซเวียตและเสสนะของทั่วโลกต้านลัทธิฟาสิสต์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอไลฟ์

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันตามเคยกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแต่ละมื้อแต่ละวันก็ได้นําเอาสิ่งดีๆมีประโยชน์พร้อมกับเพลงลําม่วนๆมาให้ท่านได้ฟังเพื่อเป็นการผ่อนคลายความอิดเมื่อยของบรรดาท่านหลังจากที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาเอาโมงนี้เวลานี้เป็นเวลาที่หลายคนพักผ่อนกินข้าวกินน้ําเพื่อให้มีเฮือมีแห้งสืบต่อเฮ็ดเวียกของตนให้สําเร็จผลบ่ว่าจะเป็นการออกงานทางด้านทางกายหรือว่าทางด้านมันสมองอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนแตกต่างกันขอเพียงแต่เฮานี้นําใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเวลานี้เป็นของมีค่าถ้าว่าเวียกของมื้อนี้เฮาเยินไปมื้อหน้าและเวียกของมื้อต่อๆไปมันก็ยากที่จะสําเร็จเนาะสําเร็จก็ซักซ่าบ่ได้ตามคาดหมายโดยเฉพาะระยะนี้ก็เป็นระยะที่สาวกสิกรของพวกเฮาคุ้นเคียวในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชฤดูแล้งและก็จะสืบต่อสู่การผลิตพืชฤดูฝนนั่นก็คือนาปีนี่แหละเนาะบางบอนที่เพิ่นสําเร็จในการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งแล้วก็แม่นมีการหางากระเกียมแนวพันธุ์ข้าวบ่หรือว่าการไถฮุดดินไว้ก็เป็นการดีเนาะเอาอันนั้นก็แม่นเพื่อให้ทวงทันกับเวลาหาประกันผลผลิตของเฮานั่นเองท่านผู้ฟังแท็กแพงสําหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาจะพาท่านไปฮู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวคันสิว่าแล้วสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่บ้านเฮานี่มีหลายแห่งที่น่าจับอกจับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศบ่น้อยซึ่งมีอยู่ทั้งเขตชนบทแดอยู่ใกล้กับตัวเมืองแดหรือว่าซ่านเมืองจังซี่อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ที่มักจะไปเที่ยวใกล้หรือเที่ยวไกลเพื่อเป็นการพักผ่อนย่อนอารม
1: ณ์พระพุทธรูปละห้อยตีนพระบาทที่เสื่องซ่อนอยู่ในป่าสนไม่แปลกนับหลายห้อยปีพร้อมกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ผาจ้องตั้งอยู่ถึงอุทยานแห่งชาติภูเขาควายเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่กำลังลอดหาทานเข้าไปค้นคว้าหาความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเองการขึ้นไปชมวิวความสวยงามของธรรมชาติพระพุทธรูปและป่าไม้สนอยู่ถึงภูผาจ้องแม้จะได้ขึ้นไปได้เฉพาะในระยะฤดูแล้งเท่านั้นจุดเดินทางถ่าขึ้นใกล้บริเวณวัดเทพวงศ์ภูเขาควายจะได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ต้องย่างและผ่านผาหินสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่อาจจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็เป็นได้ระหว่างทางย่างขึ้นไปท่านผู้ฟังท่านจะได้ผ่าน4เขตเช่นว่าเขตป่าดงดิบเขตภูค่อยสันเขตป่าโคกและเขตป่าพลานหินท่านจะได้สัมผัสหลายอย่างและเบิ่งตะเว้นขึ้นและตะเว้นตกดินสวยงามหลายไปสัมผัสหมอกและอากาศเย็นไปตั้งเต้นนอนอยู่พลันหินไปนมัสการบูชาพระพุทธรูปหลวงปู่พุทธบารมีตั้งสูงเด่นเป็นสง่าถึงงนหินไปเบิ่งห้อยพระบาทไปเบิ่งวิวและเสียงสีเสียงของนครหลวงวิญจันทร์ในยามค่ำคืนไปฟังเสียงนกเสียงแมงไม้ห้องมวนโหไปรอชมปลาโคกและพลันหินใหญ่รูปทรงสวยงามแปลกตาไปนั่งสมาธิสงบสติอารมณ์เรื่องอื่นเนื่องจากว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นพวกเฮาควรช่วยกันปกปักรักษาป่าไม้บ่ทิ่มขี้เหยื่อซาซายบ่ตัดเอาเปลือกไม้แปลกมาดังไฟบ่ควรห้องลำทำเพลงเสียงดังเกินไปและก็บ่ควรนำเอาเครื่องปากของดงออกมาเป็นต้นและสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังการเดินทางควรมีผู้นำพาทางหรือว่าฮู้ทางเพื่อบ่ให้หลงทางควรเก็บน้ำและอาหารไปพร้อมและกันน้ำดื่มเราต้องเอาไปอย่างเพียงพอผาจ้องนี่แม่นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกดำรัสเลขที่733/ย.ลงมาที30เดือนธันวาคมปี2021มาด้วยการสั่งตั้งอุทยานแห่งชาติภูเขาควายเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาภูมิสันฐานที่เป็นผาหินสูงและคุ้มครองชีวนานาพันธุ์รวมทั้งสัตว์ป่าและเครื่องป่าของดง ที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวตามทิศสีเขียวอุทยานแห่งชาติภูเขาควยมีเนื้อที่ประมาณ 200,000 กว่าเฮกตาร์กลมเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองไซธานีและเมืองปักเงิมนครหลวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ 22,000 เฮกตาร์เมืองทุลคมและเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ในเนื้อที่ 38,000 กว่าเฮกตาร์ของเมืองล่องซานและก็เมืองโฮมแขวงไซสมบูรณ์ในเนื้อที่ 24,000 กว่าเฮกตาร์ของเมืองทาปบาทแขวงบริกรรมไซในเนื้อที่ 107,600 กว่าเฮกตาร์

0: การท่องเที่ยวเป็นแขนงการเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถสร้างแรงหับทั้งกลุ่มในทางอ้อมย่างลวงลายให้ประเทศชาติประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้เจริญก้าวหน้าตามจุดหมายที่วางไว
1: ้เป็นใดกำมนต์ม่วนจากรายการผ่านไปเพราะว่ามื้อนี้พาไปเที่ยวทางธรรมชาติคันสิเว้าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตั้งแต่เหนือถึงใต้แต่ละเขตแต่ละแขวงล้วนแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสถานที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมกันนี้ก็ยังเป็นบ่อนที่สร้างรายรับให้แก่ครอบครัวของประชาชนที่อยู่อ้อมแอ้มนั้นด้วยการขายผลิตภัณฑ์ที่เฮ็ดด้วยฝีไม้ลายมือของประชาชนนั่นก็เป็นการส่งเสริมเฮาคนลาวหักสัตว์ลาวท่องเที่ยวเมืองลาวใส่เงินกีบลาวและกับสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเฮาเองเอาล่ะตอนนี้ใจทานมาฟังสารณหูจากรายการท่านผู้ฟังเดียกแพงถ้าเว้าถึงแมงสาบคือสิบ่มีท่านใดที่ปฏิเสธว่าบ่ฮู้แมงสาบนี้มีหลายชนิดบางชนิดอยู่ตามขอนไม้ในป่าดงคนลาวบางท้องถิ่นกันนำมาจีกินได้และเชื่อกันว่าเป็นยาว่าซั่นแต่ในแต่ก็ตามทางรายการของพวกเฮามื้อนี้จะเอาแต่เฉพาะแมงสาบที่อาศัยอยู่นำเฮือนซานบ้านซองที่หลายคนรำคาญมาเสนอให้ทานได้รับฟังถึงแม้นว่าพวกเขาได้ทำความสะอาดเฮือนซานหรือว่าภาชนะใส่สอยทั้งถ้วยบวงสามจานหม้อแหกแต่กระโปะเมียนไว้ในตู้เป็นอย่างดีแต่ส่งสามมือนำมาใส่หากบนล่างใหม่จะได้กินแมงสาบขิวกุยเป็นตะขี้เดียดย้อนแมงสาบมีหูพางบางมันจึงสามารถมุ่นไปทุกจอกทุกแจได้ธรรมชาติของมันเม่นอยู่ตามเจหรือบนมืดเปียกจื้นที่เฮ็ดอนามัยได้ยากทั้งทอปล่อยน้ำเปื้อนซึ่งเป็นแรงบนอยู่อย่างดีของมันการทิ่มเศษอาหารลงในทอระบายน้ำเวลาล่างถ้วยบวงจะกลายเป็นอาหารของพวกมันให้แผ่ขยายพันธุ์ต่อไปแมงสาบแผ่พันธุ์ไวที่สุดนักวิทยาศาสตร์ให้ฮู้ว่าถ้าเห็นหนึ่งโตหมายว่าอยู่บริเวณนั้นมีพี่น้องจุ่มเจือของมันอยู่อีกหลายห้อยโตแมงสาบนี่เป็นสัตว์ที่กินบ่เลือกบ่ว่าจะเป็นขี้เหงื่อหรือเศษอาหารอาจมของบุดเน่าในเวลากินอาหารพวกมันจะคายน้ำลายออกมาเพื่อให้อาหารอ่อนเปียกแล้วจึงกินดังนั้นถ้าเฮาปะถ้วยอาหารไว้แมงสาบจะมาตามกินแล้วปล่อยเสื้อพยาธิในกระเพาะของมันนั่นออกมาปนกับอาหารของเฮาจากนี้จึงว่าได้ว่าแมงสาบนี่เมนพหะนำเสื้อพยาธิหลายชนิดเช่นว่าเฮ็ดให้อาหารเป็นพิษถอกท้องบิดท้องอหิวาและอื่นๆนอกนั้นยังพบพยาธิจากหนอนที่มาจากแมงสาบอีกเช่นพยาธิระบบลำไส้และเลือดจางนอนพยาธิหลายชนิดสามารถอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของแมงสาบได้โดยบ่ต้องทำลายด้วยน้ำย่อยและสามารถผ่านออกมากับขี้แมงสาบนอกจากนี้ตามต้นโตนวดและขาของมันก็มีขนที่เสื้อพยาธิก็ห้อยอยู่เต็มไปหมดเมื่อมันไตอาหารภาชนะใส่อาหารหรือว่าเครื่องใส่ต่างๆนอกจากจะปะกินเหม็นไว้แล้วเสื้อพยาธิที่ติดมากับมันยังจะเหี่ยลงใส่และแพร่เสื้อเหล่านั้นมาสู่คนเมื่อมันตายโตและขี้ของมันเองจะย่อยเปื่อยปุ่นอยู่ในฝุ่นเหตุให้เกิดอาการแพ้ในระบบทั้งเดินหายใจเกิดเป็นพยาธิภูมิแพ้และหายใจฟืดซึ่งอาการภูมิแพ้แมงสาบมีคันตามผิวหนังคอตาและดังพยาธิที่พบเรื่อยๆเป็นดังอักเสบจากภูมิแพ้หรือแพ้อากาศและหืดซึ่งมักเกิดตลอดปีหรืออาจจะก็ให้เกิดอาการแพ้กระทันหันต่อคนเจ็บที่เป็นพยาธิขี้หืดและคนเจ็บที่เป็นภูมิแพ้ ถ้าเด็กน้อยปิ่นก็จะมีอาการหุนแหงกลัวและมีโอกาสเสียชีวิตได้การกำจัดแมงสาบนั้นมีหลายวิธีเป็นต้นเม็นใส่ยาฆ่าแมงสาบที่ปิ่นสเปรย์ฉีดพ่นหรือวางบนที่พวกมันมักอาศัยอยู่แต่ก็มีการสงสัยในเคมีที่ใส่ฉีดพ่นอาจมีผลระยะยาวต่อสุขภาพของคนเฮานอกจากนี้ก็ใส่กาวดักจับแมงสาบโดยเอาเหงื่อออยวางไว้ทั้งกลางของแผ่นกาวแล้วก็เอาไปวางไว้อยู่ตามเจตามมุมต่างๆเมื่อมันมาติดจนเต็มก็เอาไปทิ่มหรือเอาน้ำตาลมาต้มป่นกับน้ำคนให้มีกลิ่นหอมแล้วเอาไปใส่ภาชนะที่มื่นแมงสาบจะลงไปกินแต่บ่สามารถไต่ขึ้นมาได้บางคนนี่ใส่เศษอาหารหรือว่าน้ำแกงเหลือแทนน้ำตาลต้มแล้วใส่น้ำมันหมูนั้นมาทาภาชนะให้มันมื่นส่วนวิธีป้องกันเพื่อบ่ให้แมงสาบเข้าไปอยู่ในตู้เครื่องหรือว่าตู้ปึ้มให้ใส่ยาหม่องหรือว่าพริกไทยเม็ดใส่ในถุงผ้าน้อยๆแล้วเอาไปไว้ตามเจของตู้มันเปลี่ยนทุกๆ 2-3 เดือนวิธีนี้สามารถป้องกันหมดได้อีกด้วยสำคัญก็ต้องมันรักษาความสะอาดเงินซานบ้านซองและบริเวณอ้อมแอ้มเฮือนเมี่ยนอาหารให้ดีทิ่มเศษอาหารใส่ถังขี้เหงื่อที่มีฝาอัดหรือว่าทิ่มใส่ถุงยางแล้วมัดปากถุงให้เหียบห้อยอ่างล้างถ้วยควรมีฝาตองเพื่อป้องกันบ่ให้เศษอาหารตกลงไปในท่อและเพื่อบ่ให้เป็นทางเที่ยวของแมงสาบพร้อมนี้ก็พยายามอัดหูต่างๆที่จะปิ่นทางเข้าของแมงสาบตื่นอีกยังบ่มีการค้นคว้าพบว่าแมงสาบเป็นประโยชน์แต่ตัวจริงมันอาจจะมีโดยทางธรรมชาติคือต่อระบบชีววิทยา

ไปว่ามันสิซอยใดให้ฟังน้องนั่นก้าวเตือนอันความมาขาดเคลื่อน

เอาเป็นใดๆพอตู้ไม่ตู้พอลงเมป้าพวกเขาก็มีทั้งเพลงทั้งลำสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ฟังก็คิดว่าคงจะถึงอกถึงใจหลายคนอยู่เนาะเพราะว่าคนเฮามักแตกต่างกันบ่ว่าแต่มักแต่เพลงแต่ลำเลยว่าแต่เรื่องอาหารกันกินกันยังแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะอ่ะก็บ่เป็นหยังเนาะทั้งรายการพวกเฮาก็สลับสับเปลี่ยนกันให้ฟังถึงอกถึงใจทั้ง2กรรม2ฝ่ายเอาล่ะท่านผู้ฟังที่อยากเพลงและญาณนี่ขอให้ทุกท่านทุกคนจงรักษาสุขภาพเด้อโดยเฉพาะอาหารการกินนี่แหละคันกินบ่ถูกหลักอนามัยก็พาให้เป็นพยาธิถอกท้องคันว่าบ่รักษาสุขภาพเวลานอนบ่จังสิก็เกิดเป็นหวัดเป็นไอคันว่าเป็นมาแล้วก็เสียเวลาเสียเงินเสียค่าในการปินป่วยอีกด้วยและสิ่งที่สำคัญเวลาเจ็บป่วยอย่าไปซื้อยามากินเองเด้อบางเทื่อนี่ซื้อมากินแล้วมันบ่ถูกกับสุขภาพเฮาหรือว่าบ่ถูกกับพยาธิเฮามันแห้งเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ฉะนั้นเฮาต้องปรึกษาแพทย์ซะก่อนว่าเฮาเป็นหยังเพิ่นจึงวางยาให้เฮาถูกแล้วก็พยาธินั่นก็จะเซาไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการท่องถิ่นดินลาวเอาล่ะตอนนี้ใจทานมาฟังศัพท์และความหมายภาษาลาวมื้อละคำ

การนำเสนอซับลูกหมายภาษาลาวมือละคำสำหรับมือนี้จะนำเสนอคำว่าสาธุชนสาธุชนแปลว่าคนดีคนดีที่อยู่ในธรรมะคำสั่งสอนของพุทธศาสนาแล้วเพิ่นกำหนดว่าดังนี้1บุพการีได้แก่บุคคลที่มีบุญคุณแก่เฮามาก่อนเช่นพระพุทธเจ้าครูอาจารย์ผู้นำวีรบุรุษบิดามารดาและผู้ที่มีบุญคุณอื่นๆ 2. กตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลผู้ฮู้อุปการะแก่ท่านที่ได้เฮ็ดมาก่อนนั่นแล้วตอบบุญแทนคุณด้วยประการต่างๆตามเงื่อนไขคนดียังต้องการรักษากายวาจาและจิตใจให้เรียบร้อยทั้งต้องเป็นคนมีความน่าอายต่อบาปและต้องมีความย่านกลัวต่อบาปพร้อมนี้ก็ต้องเป็นคนที่ประกอบไปด้วยกิริยาทั้ง3อย่างคือกายะกิริยาวจีกิริยาและจิตตะกิริยาเอิ้นว่าต้องมีกิริยามารยาทที่ดีซึ่งแสดงออกทั้งกายทางวาจาและทางจิตใจสาธุชนเป็นภาษาบาลีภาษาของคนอินเดียโบราณที่ใช้อยู่ทางภาคใต้

0: พยานไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ว่าเรื่องเจ็บเป็นเอ็นอุ่นหมดหรือว่าเรื่องพยาธิพะเยาไปไผก็บ่เพิ่งปรารถนาเนาะมีเงินเศษเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าห่างกายบ่แข็งแรงแม่นบ่ล่ะเอาฉะนั้นเฮาต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้ก่อนจะเฮ็ดอันใดก็ตามกันว่าสุขภาพดีอารมณ์จิตใจก็แจ่มใสเฮ็ดอันใดมันก็สำเร็จไปด้วยดีเมื่อบางเวลานั้นรายการพวกเขาก็ยังบ่หลายก็จะให้ทานมาพักผ่อนม่วนๆจากรายการเติมอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการดาววันวงปฐมก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีสุขภาพแข็งแรง

0: จะเป็นแนวไหนบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดตัวขิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นปวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นปวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

0: แล้วเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโบแมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ปากถนนทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งโบแยเอาลูกแดงขันเท่าขันบนมีสติแดงลูกจะตายได้ไ
0: รโอ้ยลูกไปติดติดที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกโบแมนมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เฮือ
3: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได
4: ้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสื้อทานหับฟังร้ายการขับลำท่องถิ่น

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นหายสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเช่นเคยกับรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะสืบต่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดการเกษตรกรรมหัวสวนไร่นาอยู่ตามทงไร่ทงนาบางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีหรือว่าท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพฝุ่น PM 2.5 นี่ถือว่ายังเป็นภัยคมคู่สุขภาพของคนเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้แนมไปทางใดกะมืดฟ้ามัวดินเพราะว่าผลหายของ PM 2.5 ส่งผลโดยโกงต่อสุขภาพโดยเฉพาะและก็แม่นระบบทางเดินหายใจและว่างบ่ดลมานี้ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขตเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ควบคุมตัวผู้ที่เอิ้นว่าจุดป่าเพื่อเฮ็ดให้เหตุการณ์ผลิตแบบบ่ถูกต้องทั้งที่เพิ่นสั่งห้ามแล้วว่าบ่ให้มีการจุดเผาหัวสวนไร่นาหรือว่าป่าหญ้าต่างๆเพราะว่าระยะนี้อากาศร้อนอ้าวเฮ็ดให้อากาศนั้นบ่หมุนเวียนถ่ายเทอากาศมันเป็นฝ้าปิดมันครอบงำไว้เมื่อมีฝุ่นก็ลอยจึงอยู่กับบ่อนบ่ไปใส่มาใส่เฮ็ดให้ทัศนวิสัยการแนมเห็นสำหรับผู้ที่ขับขี่ก็เป็นปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็กเล็กเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุก็ได้รับผลกระทบตามกันอันนี้ก็เป็นอีกภัยหนึ่งที่ยังคมคู่สุขภาพคนเฮานี่แหละฉะนั้นแล้ววางบ่ด่วนมานี้ทางหน่วยงานกวดกาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเมืองศรีโคตบองเป็นได้มีการประสานสมทบกับห้องการที่เกี่ยวข้องเขตบ้านหนองบึกไตลงติดตามการจุดเผาเฟืองเพื่อเกี่ยมเพชรให้โดยเฉพาะกับแม่นนาปีซึ่งผ่านการกดกาสถานที่ตัวจริงก็เห็นว่ามีการจุดของบุคคลหลายหนึ่งอายุก็ประมาณ40ปลายปีเป็นประชาชนบ้านหนองบึกไตเขตเมืองศรีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้ควบคุมโตไปทำการศึกษาอบรมก้าวเตือนว่าบ่ให้มีพฤติกรรมการจุดเผาทำลายแบบนี้อีกมันเป็นการสร้างมลพิษสร้างมลพิษขึ้นสู่สั้นบรรยากาศและก็ส่งผลกระทบต่อบุคคลส่วนรวมจากสารกาขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เป็นหูเป็นตาช่วยกันระยะนี้ถ้าว่าบ่อนใดมีการจุดเผาก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เอาละพ่อกันในขั้นทำอิฐจะมอบความเบิกบานมวลซื่นด้วยเสียงขับเสียงลำม้วนๆให้มิดรายการสักก่อนหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่น

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: บ่มาดบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีปากปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นพอเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล้องใจบ่ใส่ท่อคล้องตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังเฮ็ดงานอยู่ให้มีกำลังใจในการต่อสู้เวียกงานและก็อย่าลืมเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังอันใดก็บ่มีค่าเท่ากับสุขภาพที่แข็งแรงและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงล้ำและสิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการของพวกเราผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้มิตรรายการท่านผู้ฟังบางท่านนั้นอาจจะกำลังผูกฟังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมยืดตามทงให้ทงนาบางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายยืดตามบริษัทห้างตามตลาดตะลีบางท่านอาจจะกำลังประจำการยืดตามองค์การสำนักงานต่างๆหลายคนหลายหน้าที่เวียกงานหลายอาชีพแตกต่างกันไปจะได้ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้แก่มิตรรายการทุกท่านนั่นละอย่าลืมสิ่งสำคัญแม่นสุขภาพระยะนี้นอกจากฝุ่น PM 2.5 แล้วอากาศที่ฮ้อนเอาในการส่งผลต่อสุขภาพคนเฮาได้โดยกงและทางอ้อมท่านผู้ฟังโดยกงก็คือออกไปพออากาศฮ้อนๆกินบ่แซ่บนอนบ่หลับเพราะว่ามันฮ้อนมันเอาเหงื่อไหลไข้ย้อยซ้ำบ่นำแสงแดดที่ฮ้อนก็ส่งผลกระทบต่อเนื้อหนังผิวพรรณคนเฮานี่อันตรายที่สุดแล้วก็แม่นเฮ็ดให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้รังสี UV มีฤทธิ์มีพลังทำลายล้างเลิกถึงสั้นผิวหนังสั้นในบ่เพียงแต่ทำลายสั้นผิวหนังสั้นนอกแต่ยังทำลายคอลลาเจนอยู่ในสั้นผิวหนังพร้อมส่วนผลทางอ้อมก็คือเมื่อฮ้อนเอาแล้วเฮ็ดให้คนเฮากินบ่แซ่บนอนบ่หลับก็คือเฮ็ดให้งุดหงิดง่ายบ่สบายตนบ่สบายตัวก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจมันเกี่ยวพันก็ต้องกันไปเป็นต้องโซ่จากสารกะหลีกเลี่ยงบ่ได้บ้านเฮาเป็นเขตเมืองฮ้อนเมืองซุ่มสภาพอากาศที่ฮ้อนอบอ้าวนี่พวกเฮาก็บ่ค่อยคุ้นเคยปานใดดอกสมัยตะกี้ก็คือว่าบ่ปานนี้แต่ว่าระยะ10-20ปีมานี้ถือว่าสภาพอากาศหุนแรงขึ้นบ่เพียงแต่อากาศฮ้อนเอาเพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปีละเกือบ1องศาและยังบ่พอยังมีพายุลมแรงก็คือพายุฤดูฮ้อนซึ่งวางพอดนมานี้ก็เกิดมีพายุหมังเห็บขึ้นมาก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเงินทรัพย์รถลาพาหนะของพ่อแม่ประชาชนพวกเขาพร้อมอันนี้ก็เป็นภัยคมคู่อีกอันนึงจากนั้นแล้วก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้ทุกท่านนอกจากเอาใจช่วยแล้วก็ขอให้พากันเตือนสติกันและกันระมัดระวังโดยเฉพาะแล้วก็แม่นในฤดูฮ้อนแบบนี้

0: เป็นหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
2: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปๆๆๆ
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พยัคฆ์ไขยุงลายหรือพยัคฆ์ไขเลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เพิ่นว่าเสื้อสาดแห้งเหม็นกุ่ยฮอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซ้อนเทียมข้างก็บ่หอมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และสิ่งที่น่าสนใจต่างๆโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงขับเสียงลำม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้ทุกท่านในเวลาดีๆแบบนี้บอกว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเขาไปนำและก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำได้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงขับเสียงล้ำสิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการผ่านไปหลายพอสมควรหวังว่าจะช่วยสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้ทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้และเหลียวเบิ้งเวลานาทีมาฮอตนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วท้ายรายการจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงขับเสียงลำม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพในแง่คิดของท่านนี่ท่านคิดว่าคนที่มักเว้าโกงๆเป็นแบบใดสำหรับผู้ดำเนินรายการคิดว่าคนที่มักเว้าโกงๆนั่นมันเป็นคนที่เว้าตามที่คิดหลายคนก็บอกว่าคนที่เว้าโกงเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์เปิดเผยแล้วก็บ่มักอ้อมค้อมบ่มักให้เวลาเสียไปล่าเลือกที่จะเว้าโดยโกงย้อนว่าเขามีความกล้าหรือว่ามีใจกล้ามีความมั่นใจบ่มักการแสดงแต่ว่ามักเว้าตามที่ตนเองคิดออกมาสรุปแล้วคนที่เว้าโกงๆมักจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเปิดเผยแต่ว่าบางเทื่อเขาอาจจะเฮียนฮู้ตื่มอีกในการสื่อสารกับคนอื่นที่อยู่อ้อมข้างเพื่อให้ไทยการดำรงชีวิตนั้นง่ายและมีความสุขกับคนที่อยู่ในสังคม
1: เพราะฉะนั้นเมื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะเว้าถึงการประพันธ์เพลงในรูปแบบกระทบโดยกงและกระทบโดยอ้อมว่ามันมีความแตกต่างและมีพลังดึงดูดต่างกันคือแนวใดและอย่าลืมหากท่านผู้ฟังมีเพลงที่ท่านมักในหัวใจอยู่อยากจะบอกฮู้โคโสกครับฮู้นำก็สามารถแนะนำสู่รายการของพวกเขาได้เขาขอเริ่มต้นรายการด้วยเพลงต่อไปนี้ฟังแล้วท่านคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่กระทบโดยกงหรือโดยอ้อมและท่านเองมักเพลงแบบนี้บ่

0: ท่านที่เคารพเพลงธรรมชาติวังเหวียงเป็นเพลงที่นักประพันธ์แต่งขึ้นเพื่ออยากจะบอกให้ผู้ฟังว่าเมืองวังเหวียงนั้นมีหยังแน่เว้าง่ายๆก็คือว่าเป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาจุดประสงค์แมนโฆษณาให้ผู้ฟังนั้นได้ฮู้ว่าวังเหวียงมีบอนที่พวกเขาสามารถไปเบิ่งประชุมได้หลายบอนมีบอนที่หน้าไปเที่ยวได้หลายแห่งเช่นวัดน้ำสองที่ไหลเย็นเลี้ยวเห็นป่าน้อยลอยมาผาแดงตั้งสูงสง่ามาแล้วเห็นเป็นสุขเพลงนี้ก็ได้แจ้งบอกให้ผู้ฟังรู้ถึงสถานการณ์ที่พักสถานที่ไปท่องเที่ยวไปเที่ยวชมว่าแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่กระทบโดยกงนั่นแหละว่าเพราะว่าผู้ประพันธ์เพลงเองก็ได้นำเอาสถานที่แล้วก็หลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในเพลงนั่นแล้วก็เป็นเพลงที่ใช้คำประพันธ์แบบบอกเล่าธรรมดาแต่ว่าเมื่อมาตีจังหวะเขาใช้ก็เห็นว่าเขาสามารถจินตนาการได้ว่าอยู่วังเวียงมีหยังแน่
1: ก่อนนี้เพลงที่พรรณนาถึงเมืองวังเวียงผ่านมามีนักประพันธ์หลายท่านได้แต่งที่ต้องการแจ้งบอกหรือกระทบในแง่มุมที่แตกต่างกันดังเพลงวังเวียงแดนมิ่งเมืองซองของท่านสอสีเมืองซองที่ได้ประพันธ์ไว้ก็มีนักฮ้องหลายท่านนำมาฮ้องเพลงนี้ก็ได้ยกให้เห็นถึงภูผาแดงที่เป็นสถานที่เคารพและน้ำซองที่ใสซองเห็นฮอดพื้นทรายเสื่องเปรียบดังความบริสุทธิ์พุทธพองของน้ำใจสาววังเวียงที่หักเสื้อแพงซาดของตนเองซึ่งเป็นการเปรียบเทียบและนำใส่ในแง่ของความหักเสื้อแพงซาดหลายกลัวการเซินซวนไปเที่ยวหรือการเน้นความสวยงามของเมืองวังเวียง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: สำหรับเนื้อในเพลงที่เขียนไว้ว่าแสงอรุณจองน้ำสองซองแสงเวียววาวเหมือนดังดวงใจเบาสาวทุกเผ่าชนเพศไฟแห่งนี้พร้อมกายวาจารักษาซื่อเกียรติศักดิ์ศรีจงบุกหน้าก้าวขึ้นทวีห่วมสามัคคีวังเวียงเฮาเอ่ยเพลงนี้นักประพันธ์ได้ใส่รูปการเปรียบเทียบหลายกว่าเพลงอื่นที่ได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้แล้วก็เป็นการเปรียบเทียบที่สามารถเห็นถึงการกระตุ้นให้ชาววังเวียงมีจิตใจสํานึกถึงความรักความสามัคคีทวีความรักแพงเสื้อชาติของตนเองเพลงนี้ได้ยกให้เห็นว่าคนวังเวียงคนล่องแม่น้ำสองนั้นเด็ดเดียวเข้มแข็งมาแต่ดนนานการลูกหลานก็ต้องได้สืบทอดภารกิจดังกล่าวรักษาเป็นมูลเสื้อวีรชน
1: ต่อจากนี้รายการเฮาจะนำเสนอเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เว้าถึงวังเวียงคือกันแต่นักประพันธ์เพลงนี้ได้ใส่รูปแบบพรรณนาโดยอ้อมก่อนจะก้าวสู่เนื้อในสำคัญของเรื่องฟังเพลงนี้ผลงานการประพันธ์และขับห้องของนักศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกฐานหนึ่งคำภูทวีวรรณกับเพลงวังเวียงในดวงใจ

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงเพลงวังเวียงดวงใจหรือว่าเพลงวังเวียงในดวงใจเพลงนี้ก็ว่าได้ว่าเป็นเพลงที่เชิญชวนให้พวกเราไปเที่ยวเมืองวังเวียงแต่ว่าการเชื้อเชิญนี้นักประพันธ์ได้ยกสิ่งหนึ่งมาล่อใจผู้ฟังโดยเฉพาะก็เป็นล่อใจผู้สายนั่นแหละว่าหายใจขึ้นแล้วก็ให้อยากจะไปนั่นก็คือลูกสาวของสาววังเวียงที่เป็นลูกหลานของปู่ผาแดงซึ่งมีความสวยงามแบบธรรมชาติแท้ๆเว้ากะสิว่าแถลงเห็นหลานปู่ผาแดงกระเดียมขิงห่วงหนางามกระด้อตั้งแต่คอจดขาขย้อนเบิ่งใบหนาสิบ่ขาคนมองเป็นการประพันธ์เพลงในลักษณะแบบนี้อาจารย์คำภูทวีวรรณเพิ่นถนัดแล้วก็เห็นว่ามันเป็นวาทศิลป์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามที่จูงใจให้คนอยากจะไปคำว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในแง่ของความฮักก็คือความงามของสาววังเวียงซึ่งเป็นหลานเจ้าปู่ผาแดงซึ่งเพลงนี้ได้พรรณนาว่างามบ่มีบ่อนติงามบ่มีบ่อนหิความงามพาให้ลงไหลแท้ๆแต่ว่าในการประพันธ์นั้นแต่เสื่องซ่อนความหวาดกลัวไว้ก็คืออำนาจแห่งความเชื่อความเชื่อกับเจ้าปู่ผาแดงที่มีฤทธิ์เดชและมีคนยึดถือมีคนที่เคารพบูชาและผู้ใดที่ไปที่นั่นต้องมีสัจจะเท่านั้นเนื่องในเพลงที่บรรยายไว้ว่ากระเดียมขิงห่วงหนาคำนี้มันหมายถึงความหวาดกลัวและชีวิตภายภาคหน้าแต่ถึงอย่างไรก็ดีเพื่อเปิดเผยความลับนี้นักประพันธ์ได้เขียนไว้ว่าเมืองวังเวียงเบิ่งบ่อนใดก็สวยงามมดบ่ว่าจะเป็นสายน้ำธรรมชาติความมีน้ำใจและความสงบสุขและอื่นๆที่อยู่ในเมืองวังเวียง
1: ท่านที่ฮักเพลงมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอเพลงที่ติดพันกับเมืองวังเวียงซึ่งบางเพลงประพันธ์ด้วยการใส่ประโยคบอกเล่าบางเพลงได้ประพันธ์ด้วยคำเว้าที่มีศิลปะกล่าวถึงโดยอ้อมแต่ถึงอย่างใดก็ตามวังเวียงเป็นดินแดนที่งามวังเวียงเป็นเมืองหนึ่งที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งสาวลาวและสาวต่างชาติปัจจุบันวังเวียงได้รับการพัฒนาขึ้นหลายมีที่พักหลากหลายรูปแบบห้านอาหารที่ทันสมัยและโดยเฉพาะแมนทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงเฮ็ดให้การเดินทางสะดวกและว

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อําลาพระจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี
1: ้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับบ่าวสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านสบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้หัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคพบปะอุลมเยี่ยมยามสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวผู้แห่งงานอยู่เขตพัฒนากลุ่มรวมไซเศรษฐากองประชุมหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่7จัดขึ้นที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์สวรรณเขตมีเด็กในกลุ่มเป้าหมายรวม5ปีมหัพการยอดยาโปลิโอ 100,000 กว่าคนกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เน้นหนักความมั่นคงด้านพลังงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ40ปีท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคได้ลงพบปะโอลมและเยี่ยมยามสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวผู้ออกงานอยู่เขตพัฒนากวมรวมไซเศรษฐานครหลวงยิ่งจันทร์ในตอนบ่ายเมื่อวานนี้มีทานคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางภาคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรและสมาชิกกรรมบาลภายในห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนนครหลวงจันทร์เข้าห่วมท่านคำพันธ์เผยยวงได้ยกให้เห็นถึงการกำเนิดเติบใหญ่และขยายตัวของชนชั้นกรรมกรและประวัติความเป็นมาของขบวนการกรรมกรสากลในแต่ละระยะซึ่งวันกรรมกรสากลเป็นวันที่มีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงของชนชั้นกรรมกรในทั่วโลกเมนการระลึกถึงการต่อสู้อันพิลาอาหารของกรรมกรอยู่นครชิคาโกของสหรัฐอเมริกาในปี1886ในสมัยนั้นผู้ออกเหงานได้ถือกุดขี่ขุนหีดอย่างนักหน่วงต้องเหตุเวียกมือหนึ่ง14 55ชั่วโมงการออกเหงานสุดทีลำบากและมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตเนื่องจากระบบการป้องกันภัยของเครื่องจักรในเวลานั้นยังบ่ทันมีบวกกับพวกนายทุนผัดเพิ่มทวีการบังคับคุมเหงให้กรรมกรออกเหงานโดยบ่มีวันพักผ่อนค่าเหงานผัดถูกการป้องกันความปลอดภัยเหงานบ่มีสวัสดิการสังคมบ่ได้เอาใจใส่กรรมกรจึงได้ลุกขึ้นเรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงงานลดพรสมองเหตุเบียกและรับประกันสิทธิ์อันพื้นฐานของตนการลุกฮึกขึ้นต่อสู้เพื่อทวงเอาระบอบเหตุเบียก8สมองต่อมือ8สมองเหตุเบียก8สมองพักผ่อนและ8สมองต้องได้หำเหียนได้เป็นบาดก้าวขยายตัวไปสู่ไซสนะเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ที่สำคัญของชนชั้นกรรมกรและสาผู้ออกงานในทั่วโลกเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมเกียรติศักดิ์ศรีความมั่นคงและความยุติธรรมในการออกงานมาสู่กรรมกรและประชาชนทุกคนในสังคมจากขบวนการต่อสู้ดังกล่าวจึงได้กลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และได้กำหนดเอาวันที่1พฤษภาคม1886เป็นวันกรรมกรสากลนับแต่นั้นมา
2: วันที่1พฤษภาคมนี้ก็เป็นวันที่สำคัญของชนชั้นกรรมกรในทุกๆปีติดพ่อได้พร้อมกันเฉลิมฉลองเคลื่อนฉลองอย่างด้วยบรรยากาศที่ฟุ่มเฟือยนึงมวลซื่นซึ่งวันดังกล่าวนั้นเป็นวันสำคัญต่อชนชั้นกรรมกรในโลกก็คืออยู่สปลาวของเราเป็นศาสนาอันยิ่งใหญ่ของชนชั้นกรรมกรก็ทราบผู้ออกงานอยู่บรรดาประเทศทุนนิยมที่ได้ลุกขึ้นต่อสู้ด้วยน้ำใจอันกล้าหาญแล้วก็เพื่อทวงเอาสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนซึ่งได้บังคับให้บรรดาพวกนายทุนต้องยอมรับแล้วก็ลุดพ้นจากการอันบังคับหรือการคุกคีคุกคีสาวกรรมกรในการออกงานมือหนึ่งจาก14ถึง15ชั่วโมงต่อมื้อมายังเหลือแต่8ชั่วโมงต่อมื้ออันนี้มันเป็นอันศาสนาใหญ่ของชนชั้นกรรมกรที่ลุกขึ้นต่อสู้โดยยัดเอาสิทธิเสรีภาพของคนนะเป็นบัตรเลือกประวัติศาสตร์อันสำคัญอันหนึ่งในการลบล้างอันนั้นระบอบกดขี่กดทิ้งแต่กดน่วงของอันระบอบนายทุนต่อชาวอันกรรมกรโลกนี้
1: ท่านคำพันธ์เผยยวงได้เฮียกห้องให้สมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาผู้ออกงานลาวจงพร้อมกันซุ่มใส่ยกสูงคุณภาพวิชาการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเสริมขยายประชาธิปไตยการดำรงชีวิตตัวจริงในสังคมเพิ่มทวีระเบียบวินัยการสุกยู่การผลิตเศรษฐกิจแข็งแรงเฮ็ดให้เศรษฐกิจภายในประเทศนับมือขยายตัวขึ้นไปเรื่อย
0: ประธานในรอบสั่งสาตว์แขวงสวรรณเขตมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสั่งสาตว์ทั่วประเทศครั้งที่12โดยได้รับฟังผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของในรอบสั่งสาตว์ตลอดระยะ5ปีผ่านมาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอบสั่งสาตว์ทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่อนเดือนมะนี้ที่นครเวียงจันทน์ท่านสาลีวิลาวันกรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวร่วมสร้างชาติแขวงสวรรณเขตให้สัมภาษณ์ว่าการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้ฟังบทสรุปรายงานเวียกงานของแนวร่วมสร้างชาติในระยะ5ปีผ่านมาโดยเฉพาะเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแนใส่แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนติดพันกับเวียกงานการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนเหล่าบรรดาเผ่าสันคนศาสนาสำหรับแขวงสวรรณเขตคณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดเทศโตเวียกงานในรอบสังสาตอย่างตั้งหน้า
3: เป็นผลเด่นของในรอบสังสาตส่วนกลางที่เห็นว่ามีผลเด่นเพราะในรอบสังสาตส่วนกลางมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอันผลเด่นก็แม่นสร้างกองทุนเป็นต้นแขวงจำปาสักและแขวงอื่นๆและมีความเต้าโฮมความสามัคคีสันคนศาสนาและบรรหาเผ่าคณะพรรคกันถึงก็ได้เอาใจใส่หัวมือโดยเฉพาะก็เป็นองค์การจัดตั้งต่างๆในองค์การแขวงก็มีความหัวใหม่หัวมือในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของคณะพรรคแขวงและก็ติดพันกับในหลักสังสาตความยุ่งยากกับปัญหาหนึ่งก็แม่นด้านงบประมาณโดยเฉพาะแม่นการเคลื่อนไหวงานต่างๆมีความจงหยาด
0: ประธานในรอบสั่งสาตว์แขวงสวรรณเขตให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วแขวงสวรรณเขตบ้านสามัคคีปองดองกวมเอา95ส่วนห้อย14เมืองและ1นครมีจำนวนบ้านเป้าหมาย 1,034 บ้านสร้างสำเร็จแล้ว 1,023 บ้านกวมเอาลายกว่า98ส่วนห้อยนอกนี้ในรอบสั่งสาตว์แขวงสวรรณเขตยังจะสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจกองประชุมใหญ่ครั้งนี้ไปจัดตั้งพันขยายติดพันกับ4เสริมสร้างหาโครงการได้19แผนงานของนรสังศาสตร์แขวงสวรรณเขตกำหนดไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: วันที่5พฤษภาคมนี้กองประชุมหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนหรือ AHCA ครั้งที่7จัดขึ้นอยู่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสและหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมในเวลามีคำเห็นเปิดกองประชุมประธานกองประชุมได้เน้นหนักถึงความสำคัญของกองประชุมครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่สำคัญที่อาเซียนกำลังข้ามผ่านจากแผนปฏิบัติงานการแข่งขันทางธุรกิจอาเซียนหรือ ASCAP ปี2025ไปสู่การจะตั้งปฏิบัติ ASCAP ปี2026 2030นโยบายการแข่งขันได้กลายเป็นเสาค้ำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมตลาดที่ยุติธรรมเปิดกว้างและมีความสามารถในการปรับตัวทั่วทั้งภาคพื้นโดยเฉพาะท่ามกลางสภาพการเศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยีที่หันเปลี่ยนอย่างว่องไวในปัจจุบันปัญหาที่สำคัญของกองประชุมแมนซี่เห็นถึงความจำเป็นเพื่อหับหูถึงบทบาทที่เป็นยุทธศาสตร์ของ AHCA ให้ชัดเจนหลายขึ้นในขอบเขตของการร่วมมือด้านการแข่งขันทางธุรกิจของอาเซียนประธานกองประชุมได้ชี้แจงว่าอาเซียนบ่ได้ต้องการแต่ AHCA เป็นหน่วยงานใหม่แต่เป็นการกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนเช่นการให้แนวทางนโยบายระดับสูงแก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านการแข่งขันให้คำปรึกษาด้านการแข่งขันทางธุรกิจแก่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อถูกเรียกให้รายงานและสร้างความสอดคล้องกันระหว่างบริมสิทธิ์ของภาคพื้นและการพัฒนาการแข่งขันทางธุรกิจระดับชาติในกองประชุมครั้งนี้ยังได้ปรึกษาหรือบุริมสิทธิ์ของภาคพื้นที่สำคัญเช่นการสนับสนุนการมีผลบังคับใช้โดยไวสำหรับสัญญาขอบเวียกอาเซียนว่าด้วยการแข่งขันทางธุรกิจการยกระดับการร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายข้ามแดนรวมทั้งผ่านระบบสองทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการรวมกิจการการร่วมมือกับภายนอกภาคพื้นโดยการจัดกองประชุมโต๊ะหมุนหัวหน้าองค์การคุ้มครองการแข่งขันทางธุรกิจอาเซียนสหภาพยุโรปการขับเคลื่อนการจะตั้งปฏิบัติ ACAP ปี2030อย่างมีประสิทธิผลโดยสุ่มใส่ตลาดดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์ความยืนยงและการประสานงานด้านการบังคับใช้กฎหมายข้ามแดนประธานกองประชุมได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ AHCA ในการส่งเสริมการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่เป็นธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความสามารถในการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ได้สุกยู่ให้มีการหัวมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อหับประกันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจของอาเซียนส่งเสริมสนับสนุนด้านนวัตกรรมการเติบโตแบบมีส่วนร่วมสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้สมใจและธุรกิจในทั่วภาคพื้นอาเซียน
0: แขวงสวรรณเขตเอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันพยาธิโปลิโอหรือพยาธิเปี้ยลอยให้หมดไปจากชุมชนเนื่องจากพยาธินี้ได้สร้างผลกระทบด้านการเจริญพันธุ์ของเด็กน้อยแน่ใส่เฮ็ดให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่แผนกสาธารณสุขแขวงว่าความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการยอดยาวัคซีนเพื่อป้องกันโปลิโอในแขวงได้จัดตั้งปฏิบัตินับแต่วันที่17เมษายนหาวันที่10พฤษภาคมปีนี้ทั่วแขวงมีเด็กน้อยกลุ่มเป้าหมายมารับการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั้งหมด 118,158 กรณีบ้านเป้าหมายยอดยา 2,032 บ้านจุดยอดยาวัคซีน 2,126 จุดคาดว่าจะให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่นว่าเพื่อให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้นั้นแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตได้ก้าวเกี่ยมความพร้อมมาเต็มหัวทีโดยมีบทเรียนในรอบที่1ในใส่ตอบโต้ทุกกรณีถามมีการระบาดมีความสะดวกในการซี้นำนำพาของกระทรวงกรมกองที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นๆซึ่งในรอบ2นี้มีความพร้อมด้านวัคซีนบุคลากรขันแขวงเมืองสุขศาลาสุ่มสนโดยสืบโตจากรอบที่1ผ่านการติดตามมาฮอดปัจจุบันการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอเห็นว่ามีความคืบหน้าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่าเอา14เมืองและ1นครหรือกว่าเอาหลายกว่า 90% ของกลุ่มเป้าหมายในนั้นเมืองสองคนมีความคืบหน้าสูงและเมืองอื่นๆกำลังเร่งปฏิบัติคาดว่าจะให้สำเร็จ 100% ในวันที่10พฤษภาคมนี้เฮียงห้องเทิงองค์การปกครองทุกขั้นทั่วแขวงปลุกระดมประชาชนนำเอาลูกหลานของตนมารับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้ครบตามกำหนดการยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอมีความสำคัญเพื่อกำจัดและลบล้างพยาธิโปลิโอให้หมดไปจากสังคมต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกองประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ไขขึ้นอย่างเป็นทางการที่แขวงเซบูทางภาคกลางของฟิลิปปินส์ในเมื่อวานนี้ปัญหาที่นำมาปรึกษาหรือในกองประชุมครั้งนี้รวมมีความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองในอาเซียนท่านเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่ากองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระยะเวลาที่มีความท้าทายเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มทวีความหุนแห้งขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในตะวันออกกลางส่วนทานโรเลนบองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านพลังงานเพื่อเกี่ยมหับมือกับความผันแปรและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มขึ้น
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่6พฤษภาคมนี้ว่าทานอาจิตมานุซาหัวหน้าผู้บริหารของ SEMI ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม10ระดับโลกได้กล่าวอยู่นอกกองประชุมซิมิคอนอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้2006ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อมอมานี่ว่าความต้องการเซมิคอนดักหรือแผ่นซิปคาดว่าจะสืบต่อเพิ่มขึ้นถึงว่าระบบตรงสู่การสนองจะยุติสงักจากวิกฤตการความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความบ่แน่นอนทางการค้าชาญอาจิตมโนซากล่าวว่ายอดจำหน่ายเซมิคอนดักทั่วโลกจะบรรลุ 1,000 ตื้อดอลลาร์ในปีนี้และเพิ่มขึ้น2เท่าเป็น 2,000 ตื้อดอลลาร์ในปี2035โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของศูนย์ข้อมูลที่คับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาญอาจีนมโนซากล่าวถึงว่าความเสี่ยงที่เกิดจากความเข่งตึงทางภูมิศาสตร์การเมืองโบมิถ่ายเอียงจะส่งผลกระทบต่อความต้องการของเซมิคอนดักเตอร์ในปีนี้ถึงว่าการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อทาเอียงในระยะยาวก็ตามที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์คันธวงศ์สา อ่าน

ศึกษาดีกระทำดีคือผู้มีวัฒนธรรมสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักเพลงคิดฮอดคิดถึงทุกทานขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงจากนี้ไปท่านจะได้หักฟังบทกลับก่อนและพร้อมทั้งเสียงเพลงฝากให้เพื่อเป็นกำลังแห่งใจผ่อนคลายความอิดเมื่อยกล่อมอารมณ์ของท่านที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ว่าบางคนเพิ่นก็ยังบ่ได้พักผ่อนเถื่อเนาะก็ขออยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้แก่เพิ่นมีรายการของพวกเฮาบ่ว่าท่านจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทางต่างแฝงอยู่ไกลๆรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้มีมิตรรายการให้ความสนใจโดยที่มีบทกลอนมาประกอบส่วนเอาก็หาฟังรายการนี้ไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าบางท่านเพิ่นก็บ่สามารถรับฟังได้แต่ก็ยังมีก่อนประกอบส่วนเข้ามาเพิ่นว่าย้อนมักหักทางด้านการเขียนบทกลอนแต่ก็ขอฝากให้มิตรรายการทั่วประเทศได้รับฟังกันแล้วกันเนาะก่อนทําอีที่จะเสนอให้แก่ท่านได้รับฟังเป็นก่อนที่คัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่เป็นบทเขียนของลูกทาสสามปางเพิ่นขอฝากให้กับมิตรรายการทั่วประเทศได้ฟังแล้วมีความสุขโชคดีบทก่อนสื่อว่าเตือนใจสาวนักศึกษาเจ้าผู้พลอยภาคบ้านทางถิ่นลำเนาเข้าสู่วังเวียงทองควงนครเมืองฟ้าปริญญาหมายไว้คือความหวังพ่อและแม่แลคืนหลังแน่เจ้าสองเท่าผู้ส่งเงินน้องอย่าพื้นแต่งเอกมัวเที่ยวคืนลาตีไฟแสงสีสะดุดตาดื่มเบียร์สุราเหล้าแนวมัวมองเหม็นเมาลาขี้ขาวเพื่อนห่างหุ่นทางสามมืดมวยนางน้อยยะแลนนำเจ้าเด้อควรจดจำพ่อแม่เว้าเตือนกล่าวแนวดีเพศสตรีนางหญิงสู่อันรักษาไว้สุ่มใส่เพียรศึกษาสร้างฝึกปัญญาค้นอ่านคิดฮอดคนอยู่บ้านหาเงินยู่ส่งเหียนเด้อน้องจงเพียรไข่คนดุมันทางศึกษาปริญญาคือความหวังพ่อแม่คอยอยู่ทางบ้านโซกทำงานหาเงินให้หวังอาศัยตอนเฒ่าแก่ตั้งใจเหียนแด่น้องอย่าแลเลี้ยวเที่ยว

ากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรหมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผ่าลาวชาติจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประชาชนปองดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

เอาลูกท่าสามปางมีบทก่อนมาห่วมเป็นก่อนทำอิฐเพื่อนให้สื่อว่าเตือนสาวนักศึกษาเจ้าผู้ที่หนีไกลบ้านเพื่อไปศึกษาหาความรู้ความหวังนั่นก็คือใบปริญญาความหวังของพ่อแม่ได้พึ่งส่งเงินสุขยู่และส่งเสริมเนาะสนันกับฝักฝากให้ผู้ที่เป็นลูกเป็นเต้านั่นแหละไปศึกษาหำเฮียนกับต้องเอาใจใส่จะสิไปเที่ยวเพลินเล่นกินสุราหรือว่าเมาแล้วกับเพลินจักหน่อยสิเฮียนบ่จบพ่อแม่จะเสียใจที่สุดว่าซั่นเนาะก็คอยเอาใจใส่เด้อคนครัวหำเฮียนดุมันในการศึกษาก็แน่นอนความหวังอยู่ข้างหน้าคือใบปริญญาคงจะได้ตามความหวังก่อนต่อไปจากหุ่งอรุณแดนวีไลขอฝากเด้อๆมิตรรายการทุกท่านหากมาหาฟังแล้วจะมีแต่ความผาสุกนอนรับฝันดีตลอดคืนบทก่อนของเพิ่นนั้นมีชื่อว่าแสงตะเวนกับก้อนเมฆ

ย่ามตะเวียนป่อนหน้ามาแต่งโลกาคันหวาเมฆาบังเบิ่งดำดูให้เมฆาหมายกวมกุ้มคุมแสงประสงมอดฮอดบ่มีสิ่งให้งามได้เด่นตาคันเมฆาหากฮู้บังบอนมันควรแสงใสนวลเป็นเงาลอดคาเมได้บ่คุมหิ่งแสงไว้หมายบังจนมอดแสงจะคอยกอดเฟือเฟือฟันงูงามคนสองคนดั่งดำโดยเมฆเฮียงแสงคันหวังแสงสิงดีคมกันกวมคุณหวังเด่นคนเดียวได้ยอโตตามคมอาจจักจุ๋มจุ่มพร้อมเพียงได้ดังกันแต่ว่าคันหากฮู้สู้สวยปัวแปงคอยหักแพงดูแลจากใจสู่ส่วนตำหนิอันยังด้อยคอยเตือนตามบอกซอกหินอันเพิ่นก้าวยอย่องส่งเสริมก็จะพูนเพิ่มให้ดุดเด่นคือกันเหนือมีคาตันแสงปล่อยเป่งบางมองแสงก็ห้องห้องแต้มมีคางามงนคนก็เปลี่ยนแบบนั้นคันหู้ห่วมใจทาน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เอาหับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากฮุ่งอรุณเด่นวิไลเพื่อนให้ซื้อว่าแสงตะเวนกับก้อนเมฆหวังว่าคงจะสร้างข้อมูลเสริญและความอารมณ์ในยามหลับนอนให้แก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดีเนาะหลายท่านนอนหลับแล้วผู้ที่บ่หลับโดยเฉพาะมิตรประจำรายการของพวกเขาเดินทางไกลใส่ทั้งรถเอาระมัดระวังและมีสติเด้อขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะหับฟังก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาว่าบ่าวไต้นี่เป็นก่อนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ขอมอบเป็นความสุขมื้อคืนให้กับเพื่อนมิตรรายการบทก่อนเสื่อว่าสองเท่าเฝ้าเถียง

สองผัวเมียแก่เฒ่าเนานั่งอยู่เถียงนาตามภาษาสองเขือเมื่อยามฤดูแล้งออกแห่งงานขยันสร้างตามกำลังของเพิ่นเพิดเพลินเพียงสำนีสุขขีพ้องพำพอขอแต่เพียงเท่านี้ชีวิตเพิ่นก็เป็นสุขบ่เคยมีความทุกข์นั่งอกนอนเศร้าเนาอยู่เถียงนาน้อยเสียงลมบอยซอยซืนเปิดวิทยุใส่คืนลำห้องกอมใจเลี้ยงเป็ดไก่พำพ้อมส่วนหอมอยู่แคมเถียงฟังสำเนียงเสียงกาสักกุนาแสวห้องผัวสานไซสานคองเมียลาวสานกระสุมผัวอดหัวยุ่มยุ่มกระสุมเจ้าบ่ถือกลายเท่าเอ๋ยคนไก่เถียงเหียกเอิญถามไทยไปมาบางก็มาสุ่มเสานั่งลมกันเล่นดื่มน้ำเย็นกินข้าวบ่มีหยังก็ต้มไก่ด้วยน้ำใจบ่เหือดแห้งถึงสิแรงก็สร้างตามนี่

0: ู้ที่พาออกหน้าเป็นหนึ่งคือไผผู้เอาใจมวลชนกลุ่มกรรมมาก่อนก้าวผู้ที่เพียรปกป้องสิทธิประสาผลประโยชน์ผู้หักแพงเผ่าเสื้อบ่ไล่ข้างห่างประสาเม่นไผหนอเพิ่นว่าภาคประชาชนปฏิวัติลาวคือผู้ที่เดินนำหน้าภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สุดใสผู้รักษาระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักประสาบ่สูญสิ้นผู้เปิดแนวทางให้พักนำพาลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติอันนี้จริงเถียงแท้เป้าหมายมั่นวัฒนาทานเอ่ย
1: พักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งนำพาทุกไซสนะของการปฏิบัติลาวมั่นยืน

เอาบทกลอนสองเท่าเฝ้าเถียงจากผู้ที่ใส่นามปากกาว่าบ่าวใต้ฟังบทกลอนแล้วก็วาดภาพผู้แลไปทางชนบทเนาะก็จะเห็นสองเท่านั่งเฝ้าเถียงตามภาษาของคนเท่านั่นแหละออกให้งานตามที่เหื่อแห้งมีตามกำลังของเพิ่นเพิ่นก็มีความสุขเพลิดเพลินอยู่กับบ้านไฮบ้านนาของเพิ่นเนาะสามีก็มีความสุขเพิ่นว่าขอบใจหลายๆเด้อบรรดาเพื่อนมิตรรายการให้การติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดก่อนต่อไปจากสุภาษิตรอวันไซขอมอบก่อนเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศพิเศษก็เป็นมิตรประจำรายการบทกลอนและเสียงเพลงทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกและโชคดีตลอดไปบทกลอนสื่อว่าเทนขาน้ำนมแม่

0: แม่ผู้บังเกิดเก่าประสูติเฮียมาม
1: ารดาหักดังดวงตาแก้วคิงบุตตาเป็นแป้วปามแดงยุงเสียบปุ่นเปียบแทงทางเข้าหัวใจเจ้าอีเมเฮียมบ่ป่านแล้ว
0: แม่เลี้ยงลูกแต่น้อยจนใหญ่เต็มโต
1: ส่งให้เฮียนศึกษาโซกวิชาความรู
0: ้แม่เอาแหงกายสู่หาเงินฝากส่ง
1: จุดประสงค์อยากให้ลูกเฮียนรู้เก่งวิชา
0: ลูกไปเฮียนหำรู้วิชาเอกกฎหมายแม่เอ๋ย
1: เฮียนอยู่ในเมืองไทยก็หักดีหลายด้าน
0: ตามทำนองเสียงจ่าต้านไทยลาวฟังมวน
1: เสียงลำควรลองเตยแค้นเท่าเป่าฟังคือบ้านเฮาเด
0: ยามลูกกับเต่าโคงคืนสู่เคหา
1: คนหุ่มมาจากขวนสาบเสียงหัวเย้ย
0: ทั้งเขาเบะสุกเปยสายตาสักใส
1: โทรทัศน์บ่ได้มาต้อนแม่มันบ่อายบ
0: ่เขามีของฝากต้อนหลายอย่างคนมาในนั้น
1: เขาไปหาทำงานเสี่ยงภัยหลายด้าน
0: งานที่เขาทำนั้นบ่มีอันคงที
1: ่ตำรวจไล่บีบบี
0: แม่นอนได้บ่อิ่มตาบ่นอน
1: ลูกมีเพียงแผ่นเกียร์ใบประกาศสีแดงนี่นา
0: ราคาแพงสูงสุดกลัวเงินคำก้อน
1: เอามาปิ่นของต้นแทนคุณนำนมแม
0: ่ตึกไต่ตองคักแท้แม่คงยิ้มยาวบ่

บทกลอนจากสุภาษิตลอวันไซที่มีเสือว่าแทนคานำนมแม่แม่ที่บังเกิดเก่ามากะสุดที่หักยามลูกหัวแม่กะหัวยามให้กะให้แต่ว่ายามเสียใจเห็นลูกเสียใจนี่ก็โอ้ยสุดที่เสียใจว่าสันผู้เป็นแม่นี่อาจังสันกะไปทำเฮียนศึกษามาได้ใบประกาศสีแดงมาต้อนแม่นี่ก็หวังว่าแม่คงจะดีมุกดีใจเนาะว่าสันกับฝากให้เด้อผู้ที่เป็นแม่แทนค่ะนำนมแม่เนาะมาเข้าสู่ก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำประกาศว่าเขียดตะปาดย่างคืนนี้มีก่อนมาห่วมกับรายการบทก่อนและเสียงเพลงขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับผู้ที่เฮ็ดเวียกงานจงมีแต่ความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกประการบทก่อนของเพิ่นมีชื่อว่าคนกับแคน

มีเคนเคียงคู่ข้างบ่ห้ามห่างพอยเหงาเอาเสียงเคนประโลมขวนมวนสะอ่อนเอ็นฟอนย้อนใส่เคนคือห้าวสาวปีปลายปางหนุ่มพุ่นแล้วเสียงเคนคุมคอยก้าวหันห้าวยาวบ่ลงบรรจุงป่องเป่าเลื่อยบ่มีเมื่อยหมายคางวางวางจับโจมแขนสุดสะเนนสะอ่อนโอโอละน้อนำย้อนห้อนแอวโอยมวนสวนหลงไหลบ่แล้วแนวคนหอมหักมันเสียงแขนจั่นบ่จืดจางบ่ขาดแขนแต่ขาดคอนคืนค่าเงินคำนี่นาพร้อมพำฟอแอนแฟนแม่นบ่มีหรืออายแต่สบายเบยยิ้มพิมพ์เสน่ห์มีเคนคู่ขาดแฟนเคนบ่ขาดข้างบ่มีทางโศกเศร้าเหงาแง

อาผู้ที่ใส่น้ำปะกาวาเขียดตะปาดย่างคนกับแคนเพิ่นว่าเป็นคนที่บ่ขาดแคนมีแคนเคียงคู่ข้างกะบ่พาให้เหงาว่าซั่นมีแต่ความสุขม่วนซื่นอยากจะฟ้อนอยากจะย้อนกะแม่นเป่าเสียงแคนและกะฟ้อนไปตามจังหวะสุดแสนมีความสุขเหลือล้นเพิ่นว่าเนาะเอามาฮอดนี่เหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้ลาพระจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยใจพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: นี่ค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

้สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากรมอุรายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.เมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้หลายคนก็ยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่โดยเฉพาะกระเมนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆหรือที่ว่าเฮ็ดเวียกตามโครงการจังซี่เนาะบ่ว่าจะเป็นการขุดค้นบ่แห่บ่คำบ่ท้องหรือโครงการอื่นๆเพื่อตอบสนองกับหน้าที่เวียกงานเนาะก็ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันมีกะมื้อเว้นมีกะมื้อคืนแม่นบ่ถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่กะมื้อเว้นจังซี่มื้อคืนบ่เฮ็ดมันก็เวียกงานของเฮาอาจจะบ่ท่วงทันกับเวลาที่เฮากำหนดดังนั้นเนาะเรื่องเวียกเรื่องงานจะปฏิเวนติคืนมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปและทางรายการของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะสำหรับผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยามค่ำยามคืนแบบนี้หรือว่าผู้ที่เดินทางขับรถไปเวียกไปงานก็เช่นเดียวกันเดินทางไกลเดินทางไกลก็ขอให้มีความปลอดภัยหรือผู้ที่ว่าอยู่ในเฮือนในศาลพักผ่อนเกี่ยวข้าวรับข้าวนอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะและตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสกอร์และอย่างต่อไปเขาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
2: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าทีขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
3: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ม่อมความสุขความเบิกบานมังซืนเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลามฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าเอาอาน้องนุ่งลูกหลานของเฮาได้รับฟังกันผ่านไปท่านผู้ฟังที่หักเพลงก็คือเฮาฮู้นำกันแล้วว่าวันที่1มิถุนาของแต่ละปีแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและในปีนี้ก็แม่นใกล้ๆจะมาฮอดแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีที่หลายผู้หลายคนเฮาเนาะมีการกาเกียมเบียร์ไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนาแต่ว่ากายวันที่1มิถุนาหรือว่าบ่ทันฮอดวันที่1มิถุนาก็แม่นสามารถปลูกได้บ่จําเป็นต้องว่าถ้ามือบันปลูกต้นไม้ก็ได้เนาะเฮาปลูกหลายยิ่งเป็นการดีเพราะว่าในระยะนี้ก็ฟ้าฝนสุรทาก็ตกลงมาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีเหมาะแก่การปลูกต้นไม้เขาสามารถปลูกได้ทั้งต้นไม้กินมากหรือว่าต้นไม้อุตสาหกรรมเนื้อที่ที่ว่างเนาะเขาก็หาโอกาสพาลูกพาหลานของเขาในวันพักวันพรวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไปปลูกต้นไม้เพราะว่าวันที่1มิถุนานอกจากจะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็กงกับวันเด็กน้อยสากลเติมอีกดังนั้นเนาะก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนก็คือทั่วสังคมได้เห็นความสำคัญของป่าไม้การปลูกปักรักษาการพัฒนาและการนำใช้ป่าไม้ตามทิศสีเขียวและยืนยงป่าไม้ยังได้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อการพัฒนาแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการและการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเส้นวาเคลื่อนไฟฟ้าน้ำตกเนาะอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตกสิกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมขนส่งขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าคลองดงแบบยืนยงซึ่งมันก็ได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรดาเผ่า

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฟังเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเรานำเสนอให้ท่านได้หับฟังผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารานะฮู้ดีๆที่มีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกและสารานะฮู้ที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้นั่นก็คือดื่มน้ำผักช่วยเสริมสร้างเฮธาตุในการฟื้นฟูร่างกายในน้ำผักเนาะจะมีสารเฮธาตุที่ช่วยฟื้นฟูการเฮ็ดเวียกของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและก็ยังช่วยให้การเฮ็ดเวียกของ5ระบบคือระบบการดูดซึมระบบทางเดินหายใจระบบการไหลเวียนของเลือดระบบภูมิคุ้มกันและต่อมไทรอยด์ส่วนประกอบจะมีผักกาดนา2ใบสำหรับผักกาดจะนำเป็นสนิทใดก็ได้เนาะและก็จะมีผักเซเนอรี่1ต้นมากเล่นใหญ่1หน่วยผักบัวหัวใหญ่1หัวเนาะแล้วกระพาเป็น4ส่วนรายการน้ำผึ้งนี่2บวงกาเฟน้ำมักนอดหรือว่ามักหนาว1หน่วยแอปเปิ้ล1ส่วน2หน่วยรายการน้ำสะอาดนี่2จอกวิธีปรุงแต่งก็แม่นล้างส่วนผสมทุกอย่างให้สะอาดแล้วปะไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นเนาะก็แม่นนำเอาทุกอย่างนี่ลงไปในเครื่องปั่นยกเว้นแต่น้ำผึ้งกับมักหนาวเนาะปั้นให้เข้ากันจนละเอียดดีแล้วจึงนำมาใส่น้ำผึ้งและมักหนาวปั้นอีกเทื่อนึงและกระทอกใส่จอกแล้วดื่มทันทีเพื่อจะบ่เสียคุณค่าทางอาหารเนาะอันนี้ก็เป็นสารานะฮู้ดีๆที่ทางรายการของเฮานำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเพื่อว่าหลายคนเนาะอยากจะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองก็แม่นสามารถที่ว่าเหตุใดเนาะเพราะว่าคนเฮาต้องซอกหาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเฮา

1ชั่วโมงสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเฮาผ่านไปมาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื่มโดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้เนาะข่าวขาวนี่บ่จำเป็นต้องว่าถ้าเบิ่งอยู่ในโทรภาพหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะสามารถเบิ่งได้อยู่ในมือถือของเฮาเองเพราะว่ามันจะติดโตของเฮาตลอดเวลาบางคนนี่มือหนึ่งนี่ท่านผู้ฟังตั้งเท่าใดเทื่อต่อ1ชั่วโมงเนาะที่ว่าเบิ่งโทรศัพท์บ่ว่าจะเบิ่งข่าวบ่หรือว่าเบิ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่ก็แม่นใช้โทรศัพท์มือถือเบิ่งแต่ว่าบางคนเนาะก็แม่นใช้ในสิ่งที่ว่ามันเอื้ออำนวยความสะดวกนี่ไปในทางที่บ่ดีก็คือสร้างเพศปลอมขึ้นมาเพื่อตัวเหยื่อลอกลวงเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าฮู้เท่าบ่ถึงการไปลงเสื้อบ่ว่าจะเป็นการสร้างเพศปลอมของสำนักข่าวหลายๆบ่อนเนาะเพื่อมาตัวเหยื่อลอกลวงเพื่อสร้างความปั่นป่วนในสังคมบ่ว่าจะเป็นข่าวคนหลักเด็กน้อยบ่หรือว่าข่าวนั่นนี่ทิ้งที่บดีที่เป็นผลลบต่อสังคมเนาะก็แม่นได้สร้างขึ้นมาบางคนนี่ก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์หรือว่านำข่าวนั้นไปเว้าไปว่าต่อเนาะก็กระจายเป็นวงกว้างเฮ็ดให้สังคมนี่แตกตื่นย้านกลัวบางเพศก็แม่นสร้างขึ้นมาเพื่อใส่ให้ป้ายสีเฮ็ดให้สังคมนี่บ่มีความสงบสุขหรือว่าบางกลุ่มก็แม่นสร้างขึ้นมาว่ามีรายได้จากการขายนั้นขายนี้บ่หรือว่ามีรายได้จากการเฮ็ดธุรกิจน้อยๆแล้วได้กำไรมหาศาลสักส่วนไปลงทุนบางคนเนาะลงทุนน้อยก็แม่นได้กำไรหลายก็อยากไปเฮ็ดแม่นบ่ไปเฮ็ดแล้วก็กลับมาบ่ได้อย่างบางคนนี่ความโลภของคนเนาะก็แม่นไปกู้ไปยืมคนอื่นมาเพื่อว่าได้ผลกำไรแล้วจะไปส่งคืนไปตอบไปแทนให้กำไรให้ขี้ดอกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายแต่สุดท้ายมาลงทุนไปแล้วทุนก็บ่ได้กำไรก็บ่มีซ้ำบ่นำมาเป็นหนี้กันซ้ำพี่น้องก็ผิดกันครอบครัวก็ผิดกันเนาะอันนี้แหละอยากให้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติให้ดีต้องพิจารณาก่อนเนาะจะเฮ็ดอย่างลงไปเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์นี่มันเป็นสื่อที่ว่าว่องไวเข้าถึงทุกกลุ่มคนทุกบ่อนทุกที่เฮาต้องมีสติเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีอันนี้ก็ออกมาเว้ามาว่ามาเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้ตื่มอีก

เวลาจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮานำมาเว้ามาว่ามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังอันใดที่ดีเนาะกะนำไปเป็นบทเรียนอันใดที่บ่ดีเฮาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะแลกเปลี่ยนความรู้โคศกก็บ่ได้รู้หลายสิ่งหลายอย่างบางอันก็แม่นคัดมาจากวารสารหรือว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนาะเฮาก็นำมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังแต่ในระยะท้ายนี้ก็เตือนกันเอาไว้อีกตื้มโดยเฉพาะแม่นเรื่องการชีวามักเสียงโศกเสียงดวงนี่แหละคนเฮาบางคนนี่ก็โอ้ยหอดมือห่วยออกเลขออกเลยว่าซั่นตั้งแต่เซาจำคำผู้แลโศกหน้าเจีย3หน้าเจียเอาบิกมาโจดไว้เนาะคันว่าฮู้กันแดหักแพงกันแดว่าซั่นซื้อนำกันเป็นประจำนี่ก็โทรไปติดนี่ล่ะเอาถึกแล้วจักลบกันบัดบ่ถึกแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้มันก็เพิ่มขึ้นแม่นบ่คันเลขบ่ถึกก็บ่อยากจ่ายเนาะและบัดผู้เขาเจ้าขายมันก็จำเป็นก็ต้องได้จ่ายเงินทุกมือทุกงวดเพิ่นจึงอนุมัติให้เฮาขายต่อถ้าว่าคนติดหนี้ไปแล้วเนาะกำไรก็บ่มีได้ไปซอกเงินซอกค้ำไปกู้ไปยืมมาใส่มาแทนเพิ่นผู้ที่ว่าทุกเนาะก็คือที่คนขายหวยทุกมือนี่ท่านผู้ฟังคนติดหนี้ไปกำไรบ่ได้เพราะเท่าใดเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มตื้มไปถามก็บ่ได้ถามดีก็บ่ได้ถามให้พะทึกด่ามาเนาะปัญหานี้เกิดขึ้นหลายกับที่ว่าวงการมักเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงดังนั้นผู้ใดที่ว่ามักเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงก็ขอให้มันมีขีดจำกัดอย่าที่ว่าเลิศพลเจินเกินไปอย่าไปหวังใดหวังหั่งหวังมีนำการเสี่ยงโศกเสี่ยงสตาถ้าว่าเฮาซื้อก็ขอให้มันพอดามพอดีพอหอมปากหอมคอบ่แม่นสิว่าเอาเทเอาว่าเนาะยาวจนว่าค่าซอกค่าแขนบัดมันบ่ถึกมากะเสียเงินเสียคำก็ยุ่งก็ยากก็มีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นมีหลายแล้วเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นก็มาเตือนกันไว้อันใดก็อย่าให้เฮ็ดพอดามพอดีพอกับเศรษฐกิจเงื่อนไขที่เฮามีเงื่อนไขที่เฮาซื้อบ่แม่นสิว่าอันใดก็จดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนบัดแล้วแล้วจังใส่แทนแต่ว่าบัดบ่มีมาเนาะมันก็มีถ้อยมีความมีปัญหาตามมาทีหลังดังนั้นถ้าว่าเฮามีเงื่อนไขที่พอซื้อซำใดบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินเนาะก็แม่นซื้อไปเพื่อความมักความสุขของแต่ละคนบ่คือกันแต่ว่าคันเฮาบ่มีเนาะก็ยับยั้งสั่งใจตัวเองก่อนอันนี้ก็ฝากเตือนทุกท่านเอาไว้เนาะเวลาจากทางรายการหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา

รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นาทีรายการผู้แทนประชาชน 8:00 รายการท่องเที่ยวลาว 8:15 นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม 8:30 นาทีรายการมวลดีมีสุข 9:00 รายการกาแดง 10:00 รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด 10:30 นาทีรายการละครวิทยุ11:00 รายการอาทิตย์บันเทิง12:00 รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 นาทีรายการสนทนาลุงสร้างป้าสา13:00 รายการเพลงสากล14:00 รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 รายการป้องกันความสงบ15:30 รายการประกันสังคม16:00 รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30 นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17:30 นาทีรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18:00 รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 รายการข่าวภาคคำ19:30 นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20:00รายการขับลำท่องถิ่น20:30 นาทีรายการอาเซียนวันนี้21:00รายการข่าว15นาที21:15 นาทีรายการไว้หนุ่ม22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลาไก่บ้านทาน
1: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หลาบผู้เพิ่นนั้น
1: ลาเอ้ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังหวงหาดอกจำปาต้นเก่าบ่ได้ไหลลืมน้อง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศวันอาทิตย์เนาะเป็นมื้อพักผ่อนมื้อนี้กงกับวันที่10เดือนพฤษภาคม2026ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และอีกหนึ่งช่องทางก็คือผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางวิทยุแน่เนาะบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังอยู่นํารถขับขี่รถไปนํารับฟังวิทยุไปพร้อมกันเดินทางกันไปกันมานําใช้เส้นทางใดจุดใดก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยท่านผู้ฟังสําหรับเช้ามื้อนี้ท่านใดที่ก็เตรียมแผนการเดินทางเอาไว้แน่ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าหลายคนก็มีแผนการเดินทางไปต่างแขวงในเนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็คือดังที่ฮู้นำกันสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เอาแน่เอานอนบ่ได้ท่านผู้ฟังบางมื้อนี่อากาศฮ้อนฮ้อนแต่ว่าบางมื้อนี่ก็มีฝนตกมาแน่มีลมพัดแห้งแน่ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่เนื้อในจากทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารณหูนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮามาเตรียมบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการกันก่อน

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ศร้าแล้วได้หับฟังเสียงดีๆของด้วยเสียงเพลงจากทางรายการของเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้ประธานได้หับฟังเนาะท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าแบบนี้ท่านผู้ฟังทั้งแขวงหลวงพระบางสืบต่อศึกษาอบรมปรับไหมผู้ละเมิดทีว่าจุดขี้เหงื่อสะสายทั้งแขวงหลวงพระบางนี้ท่านผู้ฟังหรือว่านครหลวงพระบางได้ศึกษาอบรมปรับไหมผู้ละเมิดก็คือได้มีการจุดขี้เหงื่อสะสายภายในนครหลวงพระบางซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสวยงามของบ้านเมืองรวมทั้งภาพพจน์ที่บ่ดีต่อการท่องเที่ยวซึ่งอิงตามการรายงานของพลเมืองดีที่ว่ามีรูปภาพวิดีโอในการเกี่ยวกับการจุดขี้เหงื่ออยู่เขตบ้านนาหลวงท่านผู้ฟังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในตัวเมืองทั้งพนักงานของหน่วยกวดกาจัดสรรตัวเมืองจึงได้ลงกวดกาพื้นที่ตัวจริงพบเห็นว่าการจุดขี้เหงื่อจากสิ่งเสร็จเหลือการก่อสร้างเนาะตามให้ข้อมูลนี้แม่นมีความจริงแท้จึงได้แจ้งเสริญต่อผู้เกิดเหตุได้เข้าไปพบเจ้าหน้าที่ของนครหลวงพะบางซึ่งประกอบมีผู้ต่างหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อเพื่อร่วมกันซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องตามระเบียบการผ่านการศึกษาอบรมในวันที่30เมษายนผ่านมาทั้งพนักงานของห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงพะบางได้แนะนำตักเตือนและนำไส้มาตรการปรับไหมจ่ายค่าสิ้นเปลืองให้พนักงานลงกวดกาตามระเบียบการที่ได้กำหนดไว้ท่านภายคำสอสวรรค์หัวหน้าหน่วยงานกวดกาจัดสรรตัวเมืองต่างหน้าคณะรับผิดชอบห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงพะบางให้ฮู้ว่าจากกรณีกวดกาพบเห็นในครั้งนี้ของเฮียงห้องให้พ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจและทุกภาคส่วนภายในนครหลวงพะบางจงช่วยกันเอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบเข้มงวดโดยบ่ทิ่มหรือว่าจุดขี้เหงื่อสะสายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสวยงามของบ้านเมืองรวมทั้งภาพพจน์ที่บ่ดีต่อการท่องเที่ยวของนครหลวงพะบางนี่แหละท่านผู้ฟังเว้าถึงการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเติมห้ามทิ่มขี้เหงื่อสะสายห้ามจูดหรือว่าทิ่มตามถนนหนทางต่างๆเนาะต้องได้เป็นเจ้าการน้ำกันท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการปฏิบัติสอสะอาดสอสีเขียวเคียงคู่กันนั่นก็เพื่อเป็นการรักษาภาพการท่องเที่ยวเพราะว่านครหลวงพะบางก็มีคนไปเที่ยวเป็นจำนวนหลายบ่ว่าจะเป็นทางภายในและต่างประเทศฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนหันมาปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะยุติกับตัดไม้ทำลายป่าบ่อถิ่มขี้เหงื่อสะสายบ่อจุดขี้เหงื่อเนาะสำคัญก็คือเว้าถึงการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดสินยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลเซนจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ก็ได้นําเอาเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับฟังรายการอยู่อย่าลืมเด้อรับฟังสองทางได้ท่านผู้ฟังก็สามารถแจ้งมาได้เติมเนาะผลของการรับฟังได้เป็นใดสัญญาณชัดเจนหรือบ่บางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางวิทยุบางท่านนี่ก็รับฟังผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายท่านผู้ฟังรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ www.lnr.org.la บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้สว่าหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วแต่ว่าบางคนนี่ก็ยังนอนอยู่เนาะเนื่องจากว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนแน่บางคนนี่ก็มีเวลาได้อยู่ครอบครัวแน่พบปะพร้อมหน้าพร้อมตากันกินข้าวสังสรรค์สามัคคีนอนด้นๆก็มีเวลามีโอกาสได้กินข้าวร่วมกันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตบ่ว่าจะเป็นทางครอบครัวหรือว่าส่วนตัวเนาะการไปกันมาเคียงคู่กันนั้นมื้อนี้หลายคนก็กะเกียมเดินทางแน่ไปเรียนไปเที่ยวในหลายๆจุดท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าเดินทางไปทั้งตั้งแขวงแน่ใกล้ไกลก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันเป็นบรรยากาศกันตื่มตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

เอ้ยพุทธมงจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาพินโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางโคนิกาดื่มน้ำชาจิบกาแฟอยู่เนาะปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังการเดินทางแดการไปการมาแดบางโคนิกายังเฮ็ดกิจวัตรประจำวันอยู่เวียกเงินเวียกสารโดยเฉพาะก็คือทางไอ้น้องแม่หญิงนี่แหละท่านผู้ฟังบางโคนิกาตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าในการเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารบางโคนิกามีเวลาแดได้ออกกำลังกายแดต่างเฮ็ดเวียกไปน้ำออกกำลังกายไปพร้อมเนาะจังในกระดีเด้อขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังนอกจากจะมีข้อมูลข่าวสารแล้วสลับสเปียนเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงและมื้อนี้ก็มีแจ้งการจากแผนกโยธาธิการและขนส่งในเรื่องการปิดเส้นทาง4แยกไฟแดงดอนหนูนถนนไก่สอนพรมวิหารทั้งแผนกโยธาธิการขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็แจ้งมายังปันธานให้การร่วมมือเนาะในการแก้ไขการสัญจรที่มีความแออัดเพื่อเป็นการลดพรอุบัติเหตุทั้งตามเส้นทางถนนไก่สอนพรมวิหารก็คือเริ่มแต่วันที่1พฤษภาเป็นต้นไปแม้จะได้มีการปิดเส้นทาง4แยกไฟแดงดอนนูนเพิ่นจะได้มีการตันและก็จะได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรเส้นทางดังกล่าวนี้ท่านผู้ฟังโดยให้ปฏิบัติคือดังนี้สำหรับผู้ขับขี่รถที่สัญจรมาแต่เส้นทางหอพักซีเกมและเส้นทางหนองเวียงคำผู้ที่มีจุดประสงค์ที่จะไปดอนนูนเมื่อมาฮอดจุดดังกล่าวแล้วแม้นให้เลี้ยวขวาจึงไปเลี้ยวกลับรถอยู่จุดเลี้ยวกลับเนาะก็คือหน้าห้านมันทีเลอร์เจริญยนต์แล้วจึงสัญจรไปตามจุดประสงค์และสำหรับผู้ที่ขับขี่รถที่สัญจรมาแต่ไฟแดงดงโดกมีจุดประสงค์จะไปหอพักซีเกมและหนองเวียงคำแม้นให้ไปเลี้ยวกลับรถอยู่จุดเลี้ยวกลับรถหน้าห้านค่าโชคทวีดอนนูนแล้วจึงสัญจรไปตามจุดประสงค์เด้อนี่คือแจ้งการท่านผู้ฟังเพื่อจะได้มีการปิดเส้นทางเนาะก็คือ4แยกไฟแดงดอนนูนถนนไก่สอนพรมวิหารในจุดนี้กาพันมามีความแออัดเพิ่นก็จะได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังแต่ว่าปัจจุบันนี้การเดินทางใช้รถเส้นถนนผู้ใดที่จะผ่านเส้นทางนี้ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามระบบเนาะจุดที่เพิ่นกำหนดให้เลี้ยวจึงไปเลี้ยวเด้อมิตรรายการและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพื่อลดพรปัญหาความแออัดและหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังข้อมูลข่าวสารสารนหูสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับข่าวมาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่ามกลางเวลานี้ผ่านไปไวไวขอบใจทุกทานที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้เนาะออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 103.7 MHz พวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารสารนหูเคียงคู่กันนั้นกับเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะนำเอาหลากหลายสีสันบรรยากาศมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกคนเอาละท่านผู้ฟังปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลการประชุมยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวและอินโดนีเซียเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันร่วมมือ2ฝ่ายในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวได้พบปะสองฝ่ายกับท่านอันว่าอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในวันที่7-8พฤษภาคมนี้ในโอกาสดังกล่าวสองนายกรัฐมนตรีลาวและมาเลเซียได้แสดงความสมเสยและติดราคาสูงต่อสายพ่อพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมือที่เต็มไปด้วยมากผลระหว่าง2ประเทศตลอดระยะ6ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงของ2ประเทศอย่างเป็นปกติรวมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะการร่วมมือในครอบครัวอาเซียนสองฝ่ายยินดีจะสืบต่อส่งเสริมการร่วมมือในด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นเป็นต้นด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการเงินและธนาคารวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวและด้านอื่นๆพิเศษในปี2016นี้เป็นปีครบรอบ60ปีการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวมาเลเซีย

0: ึ่ง2ฝ่ายมีแผนจะจัดหลายกิจกรรมร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันที่มีความหมายสําคัญดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้น2ฝ่ายได้ยืนยันจะสืบต่อเหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มทวีและหัดแน่นสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศิพันดรได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลมาเลเซียที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในระยะผ่านมาและได้เสนอให้รัฐบาลมาเลเซียสืบต่อสุขยู่และระดมให้นักธุรกิจมาเลเซียเข้ามาลงทุนอยู่ลาวให้หลายขึ้นพร้อมทั้งได้เสื้อเชิญท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่มีความสะดวกในปี2026นี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศก็คือเสริมขยายการพันธุ์ร่วมมือด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมก็ได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อให้การสนับสนุนลาวและประกอบส่วนเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างมาเลเซียและลาวให้สูงขึ้นสู่ระดับใหม่เพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชน2ประเทศพร้อมทั้งมีความยินดีที่จะเดินทางเยี่ยมยามทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวลาที่2ฝ่ายมีความสะดวก
1: ในวันที่7พฤษภาคม2026ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38และกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในขบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งโดยรวมมีความคืบหน้าโดยเฉพาะปี2026เป็นปีทำอิฐที่อาเซียนเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสลองสนธิสัญญาครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในปี2026นอกนั้นก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือกับคู่ร่วมภายนอกในนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาก็ได้รายงานโดยรวมความคืบหน้าการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและแคนาดาโดยเฉพาะความคืบหน้าการเจรจาหางแผนปฏิบัติงานอาเซียนแคนาดาฉบับใหม่สำหรับปี2026-2030กองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและกิจกรรมของบรรดาคณะกรรมการภายใต้เสาค้ำประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนเป็นต้นแมนการร่วมมือในเวียกงานต้านอาชญากรรมข้ามชาติป้องกันประเทศกฎหมายสิทธิมนุษย์สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจัดตั้งปฏิบัติหาข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับเมียนมาอื่นๆกองประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ซึ่งได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ต้นปี2026กองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่38รับทราบการก้าวเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแมนแผนการเคลื่อนไหวหัวข้อปรึกษาหารือขั้นตอนการดำเนินงานของกองประชุมและบัญชีเอกสารผลของกองประชุมสุดยอดพร้อมนั้นกองประชุมได้รับฮ้องและรับทราบบทรายงานต่างๆเป็นต้นบทรายงานกองประชุมสภาประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่27บทรายงานกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมครั้งที่35และบรรดาบทรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48สำหรับกองประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสภาพการในตะเวนออกกลางโดยเฉพาะผลกระทบด้านพลังงานและเสบียงอาหารกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางในต่อหน้าและมาตรการรีบด่วนเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการก้าเกียมความพร้อมหับมือต่อวิกฤตการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในตอนท้ายกองประชุมได้เห็นดีต่อเนื่องในของแถลงการของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการหับมือกับวิกฤตการในตะเวนออกกลางเพื่อนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณาหับห้องในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
0: ในวันที่4พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานกองเลขาอาเซียนที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียท่านทองสวรรค์พงวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามกองเลขาอาเซียนอย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนบรรดารองเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ตั้งนาถาวรประจำอาเซียนในโอกาสดังกล่าวท่านทองสวรรค์พงวิหารได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียนและคณะกรรมการผู้ต่างหน้าถาวรประจำอาเซียนเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งสภาพการภาคพื้นและสากลที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนในนี้ท่านทองสวรรค์พงวิหารได้แสดงความสมเสยต่อบทบาทของคณะกรรมการผู้ต่างหน้าถาวรประจำอาเซียนและกองเลขาอาเซียนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในขบวนการสร้างประชาคมอาเซียนก็คือจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยการหัดแน่นความสามัคคีและยกสูงความเป็นแก่นกลางของอาเซียนท่ามกลางสภาพการภาคพื้นและสากลที่มีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนและคาดคะเนได้ยากพร้อมนี้ท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียนและบรรดาผู้ต่างหน้าถาวรประจำอาเซียนก็ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของลาวที่ได้ประกอบส่วนอย่างหาวหันต่ออาเซียนรวมทั้งผลสำเร็จการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนซึ่งมีความสอดคล้องกับความพยายามของอาเซียนในการเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและเสื่อมโยงภาคพื้นให้นับมือมีความเข้มแข็งขึ้นหลังจากนั้นท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้พบปะสองฝ่ายกับท่านเลขาธิการในอาเซียนโดยสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือบรรดาบุริมสิทธิ์ลักษของอาเซียนและย้ำเคืนความหมายมั่นเพื่อสืบต่อสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อบรรดาสิ่งท้าทายในปัจจุบันโดยเฉพาะสิ่งท้าทายด้านพลังงานและอาหารพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้ติดราคาสูงและแสดงความขอบใจต่อท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียนก็คือกองเลขาอาเซียนที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและให้การร่วมมือแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการเป็นประธานอาเซียนและเสนอให้ท่านเลขาธิการใหญ่อาเซียนก็คือกองเลขาอาเซียนสืบต่อให้การ
1: เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและกฎหมายที่ติดพันกับเวียกงานทรัพยากรพันธุกรรมความรู้พื้นบ้านและการแสดงออกทางวัฒนธรรมและการสร้างความเข้มแข็งให้สุมสนสนเผ่าสำหรับประเทศอาเซียนซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการการค้าเพื่อการพัฒนาให้เกียรติเป็นประธานโดยทานไสสมเพชรนรสิงห์หัวหน้ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางปรัญจลีปราณิกาเลขาเอกแขนงเศรษฐกิจสถานทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในของประชุมมีคณะกรมทรัพย์สินทางปัญญาผู้จัดการประจำภาคพื้นโครงการการค้าเพื่อการพัฒนาระดับภาคพื้นบรรดาท่านผู้ต่างหน้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนทางภาครัฐและเอกชนผู้ต่างหน้าจากโครงการผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านไสสมเพชรนรสิงห์ได้แนะนำว่ากองประชุมนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและปรึกษาหารือเพื่อสร้างและพัฒนานโยบายนิติกรรมที่เกี่ยวข้องในภาคพื้นซึ่งจะช่วยปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมกันนี้ท่านได้กล่าวว่าลาวให้ความสำคัญต่อการร่วมมือกับสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการค้าและนวัตกรรมโดยเฉพาะการร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ผ่านโครงการที่ได้สนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภาคพื้นและยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2065-2030 ที่เน้นใส่การพัฒนาแบบยืนยงและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนพร้อมนั้นยังสวยสุขยู3เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการค้า 2026-2030ประกอบมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การขยายการค้าและการเข้าถึงตลาดและการสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจและชุมชนท้องถิ่นในของประชุมบรรดาเซียวซานยังได้นำเสนอเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและหางข้อแนะนำสำคัญต่างๆของบทศึกษากลคั่วการสร้างและพัฒนากฎหมายที่ติดพันกับเวียกงานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ประเทศอาเซียนในการปกป้องเวียกงานดังกล่าวเช่นการพัฒนาฐานข้อมูลการนำไส้ถิ่นกำเนิดหรือเครื่องหมายล้มมูการต้านสินค้าลอกเลียนแบบการพัฒนากฎหมายเฉพาะและการยกสูงขีดความสามารถของทุกภาคส่วนกองประชุมจะได้ดำเนินเป็นเวลา2วันโดยคาดหวังว่าผลการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานและข้อมูลสำคัญประกอบเข้าในบทศึกษาคนกลัวการสร้างและพัฒนากฎหมายที่ติดพันกับเวียกงานของอาเซียนเพื่อปกป้องและนำใส่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดผลประโยชน์อย่างยืนยงและมีส่วนร่วมในภาคพื้นอาเซียน
0: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจันนี่ไปจ่ายท่านมาเป็นบรรยากาศหับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลกองประชุมยุทธศาสตร์การหัวมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในระยะหอบหูเรื่องอาเซียน

0: ในระหว่างวันที่2หา3พฤษภาคม2566คณะผู้แทนกระทรวงการเงินนำโดยท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมระดับรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3และบรรดา กองประชุมปิ่นอ้อมอยู่สมการอุซเบกิสถานภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินและธนาคารกลางประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3กองเลขาอาเซียนองค์การคนครัวเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ธนาคารพัฒนาอาเซียองค์การกองทุนสากลและองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือด้านนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคภาคพื้นและสากลการตีราคาขององค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคต่อสภาพเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนบวก3และสากลซึ่งเห็นว่าการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นอาเซียนบวก3อาจจะซาลงเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในอาเซียนตะวันออกกลางและนโยบายด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาผลกระทบดังกล่าวเหตุให้ราคาสินค้าสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแร่ธาตุที่นำใช้ในการผลิตมีจำนวนบ่เพียงพอและมีราคาที่สูงขึ้นหลายต่อปัญหาดังกล่าวบรรดาองค์การจัดตั้งสากลได้เสนอให้บรรดาประเทศมีการสร้างนโยบายรับมือผลกระทบระยะกลางเช่นเพิ่มคลังแร่สะสมที่ยืดหยุ่นเน้นสนองนโยบายด้านการเงินเงินตาให้เฉพาะแต่กลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะอย่างจะแจ้งเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนและสร้างความทนทานและยาวโดยการสร้างความเข้มแข็งเพื่อหาประกันด้านคลังพลังงานเสริมสร้างขอบเศรษฐกิจมหาภาคโดยอิงใส่สภาพความเป็นจริงและการคาดคะเนที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งสมทบการสร้างแผนตัวจริงสอดคล้องยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเป็นต้นเพิ่มคลังแห่สะสมที่ยืดหยุ่นสนองนโยบายด้านการเงินเงินตาให้เฉพาะแต่กลุ่มเขตที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะเพื่อหลีกเว้นการสร้างความปั่นป่วนภายในพร้อมนี้กองประชุมได้หับฮองเอาทิศทางยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ฮอดปี2030โดยแผนงบประมาณและแผนพนักงานปี2027แผนการทดลองกู้ยืมในกองทุนCMIM ครั้งที่17ความคืบหน้าการค้นคว้ารูปแบบการสนองทุนแบบใหม่การจัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรอาเซียนแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน ABMI สำหรับปี2027หา2030แผนการจัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่มการสนองทุนสำหรับความเสี่ยงภัยพิบัติสำหรับปี2026หา2028ห่างซิดนาทีของกองเลขา DRFI และหับหองธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB เป็นกองเลขาสวยเวียกซึ่งผ่านมา ADB ก็ได้สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาตลาดพันธบัตรสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ตามแผนการหัวมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ในตอนท้ายกองประชุมได้หับหองเนื้อในแถลงการซึ่งได้กำหนดปัญหาสำคัญที่ได้ปรึกษาหารือในกองประชุมครั้งนี้และที่ซีนำของรัฐมนตรีการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนบวก3ในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าการเข้าร่วมในเวทีการหัวมือด้านการเงินในภาคพื้นอาเซียนบวก3ดังกล่าวแม่นการจัดตั้งปฏิบัติพันธะอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ลาวเข้าร่วมเป็นภาคีและยกสูงหน้าที่ขอบการหัวมือที่มีความสำคัญในการยกบทบาทเวียกงานเศรษฐกิจการเงินในภาคพื้นสากลและสุขยุคการหัวมือของประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจผสมประสานระหว่างการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยืนยง
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั่นแม่นผลกองประชุมยุทธศาสตร์การหัวมือด้านการเงินอาเซียนบวก3ซึ่งพวกเขานำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้ จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวและการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 5:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปจะให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับลาวและอินโดนีเซียเพิ่มทวีหัดแน่นการพัฒนาความมือสองฝ่ายในระยะประชาคมอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพโดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของทานซูกิอุโนะรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียทานทองสวรรค์พงวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่4หา5พฤษภาคมนี้เพื่อสืบโตเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันงามระหว่างลาวและอินโดนีเซียให้เติบใหญ่ขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย2ฝ่ายได้พบปะและทบทวนคืนการพันธุ์ร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมการร่วมมือในต่อหน้า2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวและอินโดนีเซียที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ69ปีผ่านมาเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำขั้นสูงก็คือการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน2ประเทศอย่างเป็นปกติพิเศษในปี2027ที่จะมาถึงนี้2ฝ่ายจะร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศลาวอินโดนีเซียในวันที่30สิงหาปี1957ซึ่งจะมีการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆทั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และนครหลวงจาการ์ตาพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้แสดงความสมเสยที่เห็นว่าการพบพันธุ์ร่วมมือด้านการเมืองด้านเวียกงานป้องกันชาติด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวและด้านอื่นๆสืบต่อได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวๆและเห็นดีจะสืบต่อสุขยู่การร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้หลายขึ้นโดยเฉพาะในแขนงบุรีมาซิตี้2ฝ่ายมิทาเฮงนอกจากนั้น2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อสภาพการภาคพื้นและสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับสายพัวพันระหว่าง2ประเทศในอนาคตในขณะเดียวกันทานทองสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียและแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนช่วยเหลือของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียต่อรัฐบาลและประชาชนลาวในระยะผ่านมาพร้อมนี้ยังได้เสื้อเสริญทานซูกิโอโนะรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมกองประชุมกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายครั้งที่6ระหว่างลาวอินโดนีเซียที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในปี2027ทั้งเป็นการเยี่ยมยามเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศในปีดังกล่าวอีกด้วยลาวและอินโดนีเซียเพิ่มทวีหัดแน่นการพันธุ์ร่วมมือ2ฝ่ายซึ่งได้นำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้ง2คือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศในท่านได้ฟังทุกๆวันจันทน์ถึงวันอาทิตย์เวลา 6:30 นถึงเวลา 7:00 นก่อนพักข่าวทั่วไปท่านผู้ฟังพวกเราจะมาเว้าเมาว่าข่าวมูลข่าวสารให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในแต่ละเช้าเสียงระยะนี้กับสภาพอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วเนาะท่านผู้ฟังตอนเช้าจิกสิเพราะว่าสิก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วถึงยังไดก็ตามแม้ไผในตอนเช้าที่จะออกไปล่ามาการหรือว่าจะไปค้าขายในตอนเช้าหรือว่าไปทําการผลิตในแต่ละเช้านี่ก็ให้เอาใจใส่น้ํากันเนาะในการเดินทางการไปมาโดยเฉพาะใครถือคันห่มบ่ถือเสื้อกันฝนหรือว่าผู้ใดขี่รถขี่ลายานพาหนะก็ให้มีสตินำกันเนาะหนึ่งมาก็เป็นเพื่อรักษาสุขภาพแน่แล้วก็สองมาก็เป็นอุบัติเหตุนี่แหละตามท้องถนนที่สิเดินทางไปมาในระยะนี้เพราะว่าการเบิ่งเห็นก็สิบ่ชัดเจนปานใดเพราะว่าบางจุดบางบ่อนก็เป็นฝนตกตอนเช้าๆจังซี่ในตอนเช้าที่มันก็การเบิ่งเห็นในการเดินทางก็บ่อยากชัดเจนค่ะคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเนาะเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุเอาข้าวข้าวข้อมูลข่าวสารในตอนเช้ามื้อนี้ทางพวกเขาจะมาเว้ามาว่าข่าวเกี่ยวกับบทข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามกัมพูชาพบปะปรึกษาหรือการพบพันหัวมือ3ฝ่ายในโอกาสการร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่8พฤษภาคม2020นี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์พันธทานสนใจ 4,000 ดอลนายกรัฐมนตรีของลาวได้เข้าร่วมรับประทานอาหารเช้าแบบเฮ็ดเวียกร่วมกับพันธทานเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีของเวียดนามและสมเด็จฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาตามการเชิญเชิญของฝ่ายเวียดนามในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และกับบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในวันระหว่างวันที่7 8พฤษภาคม2020นี้ในโอกาสนี้3นายกรัฐมนตรีกระต่างก็ได้แสดงความยินดีปิติยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกันอีกครั้งหนึ่งและกติราคาสูงต่อกลไกการพบปะระหว่าง3นายกรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเวียดนามซึ่งบ่เพียงแต่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนปกติแต่ยังเป็นกลไกการร่วมมือยุทธศาสตร์อันสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ไม่มีมาแต่ดุนนานของ3ชาติอินโดจีนพร้อมเดียวกันนี้3นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความสมซื่อและกติราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง3ประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งผลเด่นที่สุดแม้นการร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสุดและแสดงความเชื่อมั่นว่ากลไกการพบปะในทุกระดับจะเป็นกำลังขับเคลื่อนเพื่อหัดแน่นความสามัคคีและยกระดับการร่วมมือระหว่าง3ประเทศให้เข้าสู่ลวงลึกยิ่งขึ้นนอกจากนั้นอาสามนายกรัฐมนตรียังได้แจ้งสภาพการพ้นเด่นของการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายระหว่างลาวเวียดนามลาวกัมพูชาและกับกัมพูชาเวียดนามให้กันทราบโดยย่อพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นสากลที่มีความสนใจร่วมกันในโอกาสทาง9พันธทานสนใจ 4,000 ดอลก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อพันธทานนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและเวียดนามที่ได้ส่งสารแสดงความสมเสยในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวอีกวาระหนึ่งพร้อมทั้งได้สุขยู่การหัวมือ3ฝ่ายในของเขตที่เป็นบุริมสิทธิ์โดยเฉพาะการเสื่อมโยงด้านโครงร่างพลังงานการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีพักพื้นสากลให้เพิ่มขึ้นในต่อหน้าอันนี้ก็แม่นบทออกข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามกัมพูชาพบปะหารือการพัวพันหัวมือ3ฝ่ายอยู่ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่18ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ท่านผู้ฟัง
บัดนี้ไปต่อข่าวที่คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมสรุปการก่อสร้างหน่วยพักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นประจําปี2025และทิศทางแผนการปี2026ขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคโดยการเป็นประธานของสายกำพันเผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคมีคณะประจําภาคกรรมการคณะภาคคณะภาคมีเลขาห้องหน่วยพักหักฐานเลขาห้องหน่วยพักและสมาชิกพักเข้าร่วมในพิธีสายอนงศักดิ์อินทวงศ์คณะพักหัวหน้ากลุ่มจะตั้งได้พันสรุปการก่อสร้างหน่วยพักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นประจําปี2025และทิศทางเป็นการปี2026ว่าคณะพักคณะโฆษณาวงศูนย์กลางพักมี2คณะพักหักฐานมี23หน่วยพักในนั้นมี11หน่วยพักที่ขึ้นกับคณะพักหักฐานมีสมาชิกพักทั้งหมด544สหายหญิง210สหายสมาชิกพักสำรอง28สหายหญิง13สหายสมาชิกพักบำนาญ119สหายหญิง37สหายในปี2025คณะพักคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพักได้ตีราคากวดกาหน่วยพักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นประกอบมี23หน่วยพักหน่วยพักแข็ง13หน่วยพักหน่วยพักกลาง10หน่วยพักสมาชิกพักตีราคาแบ่งประเภทมี375สหายหญิง159สหายประเภทแข็ง375สหายหญิง159สหายบ่ได้จัดประเภท169สหายหญิง51สหายเหตุผลไปเฮียนต่อเป็นสมาชิกพักสำรองพักปิ้นปัวและกะสมาชิกพักบำนาญคณะพักคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพักได้ปฏิบัติตามพระบทบาทและกระแบ่งเวียกความรับผิดชอบให้แต่ละสหายรับผิดชอบได้มีการซี้นำน้ำพาให้แต่ละหน่วยพักถือเอาการร่วมชีวิตพักเป็นการกวดกาการน้ำพาของหน่วยพักการเคลื่อนไหวของสมาชิกพักในการปฏิบัติกฎระเบียบของพักและเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบคณะพักคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพักประกอบมี14กลุ่มและกระเทียบเท่ากลุ่มขึ้นกับมีพนักงานรัฐกร599ท่านหญิง259ท่านสำหรับปี2025นี้ได้เห็นดีครับพ้องเอาหน่วยพักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่น13หน่วยพักคือหน่วยพักห้องการกลุ่มจะตั้งพนักงานกลุ่มกวดกากลุ่มโฆษณาวารสารอรุณใหม่สำนักข่าวสารประเทศลาวห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพักหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหน่วยพักบริหารวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและหน่วยพักเทคนิควิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในโอกาสดังกล่าวสายกำพันเผยวงศ์ก็ได้ให้เกียรติโอล้มซึ่งได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาเลขาและกับคณะหน่วยพักหักฐานและบรรดาหน่วยพักที่ได้เอาใจใส่ในการซี้นำนำพาหน่วยพักของตนในการปฏิบัติกฎระเบียบของพักและเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบที่มีผลสำเร็จและได้ถือและได้ถือครับเป็นหน่วยพักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และได้เน้นให้สืบต่อพันธุ์ขยายมูลเสื้อในตระในการซี้นำนำพาเวียกงานให้มีคุณภาพมีประสิทธิผลโดยเฉพาะกับเอาใจใส่เวียกงานศึกษาอุปถัมภ์การเมืองแนวคิดให้สมาชิกพักและพนักงานให้มีความนักแน่นและมีอุดมการณ์ของพักและเหตุสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ตนรับผิดชอบให้มีผลสำเร็จเป็นก้าวในนั้นบรรดาหน่วยพักที่บ่ได้ถูกหับพ้องเป็นหน่วยพักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นต้องสู่ซนเหตุใดให้ได้ในซุ้มปีตนาในโอกาสดังกล่าวยังได้ประกาศการจะตั้งให้พนักงานออกพักการหับอุ่นบำนาญและแต่งตั้งห้องหัวหน้ากลุ่มในนั้นยังได้จัดกองประชุมทาบทามบุคลากรคัดเลือกเอาเป้าหมายสมาชิกเป้าหมายสมัครเข้าเป็นคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคสมัยที่6รอบที่1วันนี้พวกเราจะไปต่อที่ข่าวเกี่ยวกับศาลประชาชนสูงสุดปฐกถามูลเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีศาลประชาชนสูงสุดปฐกถามูลเสื้อวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคม140ปีขึ้นในวันที่8พฤษภาคม2026โดยให้เกียรติปฐกถาโดยท่าน
คุณสุวรรณสุธรรมวงศ์คณะประจำภาครองประธานศาลประชาชนสูงสุดผู้ซีนำเวียกงาน3องค์การจะตั้งมหาชนศาลประชาชนสูงสุดซึ่งมีพนักงานสมาชิกกรรมบาลเข้าร่วมรับฟังจุดประสงค์หลักของการประทักษาในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการโฆษณาให้สมาชิกกรรมบาลได้รับรู้และก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมูลเสื้อประวัติศาสตร์และการเติบใหญ่แค่ใหญ่ตัวของชนชั้นกรรมกรสากลพร้อมเดียวกันนั้นยังเป็นการยกให้เห็นถึงความหมายความสําคัญและภาระบทบาทกรรมกรของกรรมกรในยุคปัจจุบันในใส่ปลุกระดมสร้างกระบวนการให้แก่สมาชิกในการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะให้มีผลสําเร็จและการยกสูงระเบียบวินัยในการออกให้งานให้เข้มงวดกว่าเก่าพร้อมมีการประทักษาม่วนคืนมูลเสื้อในครั้งนี้ยังกลายเป็นกําลังแห่งสุขยู่ทางด้านจิตใจอันแหลมคมซึ่งสามารถปลุกระดมและก็สร้างขบวนการอันฟื้นฟูในเกสมาชิกกรรมบาลในการนำเอามูลเสื้อดังกล่าวไปติดพันกับการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะของตนให้มีประสิทธิภาพและสำเร็จผลขึ้นกว่าเก่าทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทันแถวสมาชิกกรรมบาลยกสูงสติตื่นตัวมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยที่เข้มงวดเข้าในการออกให้งานเพื่อประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาของศาลประชาชนสูงสุดก็คือการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างบ่หยุดยั้งจากนั้นทานกั้งเต็มสมบัติคณะบริหารงานพรรคประธานสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดหัวหน้าองค์การศาลประชาชนสูงสุดได้ขึ้นผ่านขอแข่งขันหาเป็นเจ้าของสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดได้สร้างแผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีแต่ปี2025 2026ซึ่งประกอบมี7แผนงานกับ17โครงการดังนี้แผนงานพัฒนาสมาชิกกรรมบาลทางด้านการเมืองแนวคิดแผนงานปรับปรุงแผนการนำพาและขยายสมาชิกกรรมบาลแผนงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกรรมบาลแผนงานยกสูงคุณภาพเวียกงานขบวนการของสหพันธ์กรรมบาลศาลประชาชนสูงสุดแผนงานพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกกรรมบาลแผนงานเป็นเสนาธิการให้แก่การนำในการพัวพันกับต่างประเทศและกับแผนงานสร้างความเข้มแข็งเวียกงานกวดกากรรมบาลในตอนท้ายกองประชุมบรรดาประธานกรรมบาลหากท่านได้จับมือออกแฮงแข่งขันหาเป็นเจ้าให้ปรากฏผลเป็นจริงอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากศาลประชาชนสูงสุดท่านผู้ฟังมานี้ไปต่อที่ข่าวกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการหัวมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐวันที่8พฤษภาคม2566นี้อยู่ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐได้มีกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการหัวมือปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการหัวมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐโดยการเป็นประธานร่วมของท่านวันไสพงษ์สวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคเลขาคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซรัดบังหลวงศูนย์กลางและทานเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐมีบรรดาทานรองประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐรองประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มจากองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐเข้าร่วมในพิธีท่านบุญเลิศเทพวงศารองประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐประธานกวดกาพรรคองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้ผ่านหางบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปี2021-2025จากนั้นบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมทั้ง2ฝ่ายก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำเห็นต่อหางบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการประสานงานระหว่างองค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐ5ปี2021-2025เพื่อให้มีเนื้อในสมบูรณ์หัดกุมตอนท้ายกองประชุมท่านวันไสพงษ์สวรรค์ก็ได้ให้เกียรติมีคำเห็นซี้นำให้คณะรับผิดชอบขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐประสานสมทบกันเพื่อนำเอาเนื้อในหางบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติตามบทบันทึกฉบับลงวันที่14กุมภาพันธ์2024ไปปรับปรุงเติมตามการประกอบคำเห็นของกองประชุมในมื้อนี้เพื่อเฮ็ดให้เนื้อในบทสรุปตีราคามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง2องค์การต้องให้เพิ่มทวีเอาใจใส่จะตั้งการเผยแพร่เสื่อมซึมพลบุตรบาทสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้มีบรรดาองค์การจะตั้งของรัฐ
และสังคมได้รับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องต่อกับภาระบทบาทสิทธิ์หน้าที่และการเคลื่อนไหวเวียกงานของ2องค์การพวกเขาเพื่อบ่ให้เกิดมีห่างเสียงจมว่า2องค์การเฮ็ดเวียกซับซ้อนกันมีการตั้งคำถามต่อตัวเลขผลการกวดสอบผลการกดการที่บอกกงกันและอื่นๆให้ค้นคว้าแต่งตั้งคณะประสานงานระหว่างองค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกดการแห่งรัฐเพื่อปรึกษาลือในการแบ่งความรับผิดชอบกันให้ละเอียดจะแจ้งพร้อมกันค้นคว้าสร้างแผนการกดการแผนการกวดสอบประจำปีร่วมกันต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานกวดการและเวียกงานกวดสอบให้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งส่งข้อมูลผลการกวดสอบให้องค์การกดการแห่งรัฐเพื่อสืบต่อลงลึกกวดการตามภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ได้กำหนดไว้ให้มีความต่อเนื่องให้องค์การกวดการแห่งรัฐเป็นต้นแมนกรมกวดการรัฐและกลุ่มที่เกี่ยวข้องหยิบฮ้อนสรุปสังรวมและแจ้งผลการกวดการตามผลการกวดสอบให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐรับทราบ1เดือนก่อนมื้อดำเนินกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติเสนอให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐองค์การกวดสอบประจำภาคขัดจรข้อมูลหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการกวดสอบที่จำเป็นและสำคัญมีความเสี่ยงในการสอรัดบังลวงส่งให้กวดการรัฐขันแขวงเพื่อสืบต่อกวดการตามพระบุตรบาทสิทธิ์และนาที่กำหนดไว้ในกฎหมายให้องค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐจัดตั้งการประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเวียกงานกวดการเวียกงานกวดสอบให้เป็นปกติและต่อเนื่องและในกรณีจำเป็นก็ให้ทั้ง2องค์การจัดตั้งประชุมปรึกษาหรือร่วมกันขึ้นในการผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมประจำปีเพื่อทบทวนและปรึกษาหรือในการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในบทบันทึกการประสานงานร่วมกันแม่นมอบให้กลุ่มเกี่ยวข้องประสานสมทบกันก้าเกียมให้เป็นปกติอันนี้ก็แม่นกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อหัดแน่นการร่วมมือการประสานสมทบระหว่างองค์การกวดการแห่งรัฐ

นาราประสาธิปไตยปาสสุราห่วมกับบรรดาประเทศสวัสดิ์ศึกษาภาพเอรบได้ห่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันเอรบครบ76ปีโดยให้เกียรติกับห่วมงานมีท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านไมทองธรรมวงศาหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านมาร์กกะราเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอรบประจําลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างหน้าขั้นสูงจากภาคส่วนรัฐบาลของลาวเอกอัครราชทูตหัวหน้าองค์การจัดตั้งสากลและองค์การสหประชาชาติวันเอรบแมนกงกับวันที่9พฤษภาคมของทุกๆปีถือเป็นวันครบรอบของแถลงการซูแมนครบรอบ76ปีซึ่งเป็นข้อเสนอของท่านโรเบิร์ตซูแมนรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเกี่ยวกับการ

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้จุดซุ่มปี2016สำหรับโครงเขตเวียกงานขอทางเมนสร้างและปรับปรุงนิติกรรมระเบียบการมาตรฐานเทคนิคและข้อกำหนดต่างๆในการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานขอทางก้าเกียมบรรดาโครงการปรับปรุงพื้นฐานของลางอยู่เขตด่านไซเดนลาวจีนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งเรียกร้องถึงประชาชนถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เข้ามาพัวพันหรือเสนอต่อรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพื่อแก้ไขจีนจะจัดกองประชุมศึกษาดิจิตอลโลกในเดือนพฤษภาคมนี้อินโดนีเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลายกว่า800และข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียด
1: ตอนเช้าวันที่8พฤษภาคมนี้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์ประธานสนใจสิพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมรับประทานอาหารเช้าแบบเผ็ดเวียกร่วมกับประธานเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและสมเด็จฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาตามการเสื้อเสริญของฝ่ายเวียดนามในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่7และวันที่8พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้3นายกรัฐมนตรีต่างได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกันอีกครั้งหนึ่งและติราคาสูงต่อกลไกการพบปะระหว่าง3นายกรัฐมนตรีกัมพูชาลา